0: พระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number 1เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม to be number one ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามมัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
12: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทําได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากําแพงเมืองจีนตามคําชื่อเขาเลยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
11: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19เดี๋ยวรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกไปกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1-2เกม21-19 16-21และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกถูกฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะฮุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1-5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-3และ6-2ลีโอผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2-1เซต5-7 6-2และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3หดชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6-1และ6-0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนารอดประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2-0เซต6-4และ6-3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูล

0: ง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา30นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา41นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา43นาที
1: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิระวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมาลากาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิด

0: ั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
2: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
3: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
2: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
3: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากวิทยาลัยที่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่2คือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าออกผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
2: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านคะ
3: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการพูดถามว่าทำได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
2: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
3: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหมอันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับทั้ง3เรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาแล้วมีการให้รางวัลส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับ ตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการศักดิ์ของส่วนราชการไทยส่วนที่สองคือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่สามก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สองส่วนกิจกรรมที่สามจัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแล้วมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
2: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
3: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
2: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
3: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยน
2: ะครับ
3: ก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
2: ็
3: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงใจภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้อำนวยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
2: ค่ะเป็นการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
3: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเพราะในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
2: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
3: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
2: ค่ะได้
3: ที่สยามพารากอนนะครับ
2: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
3: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
2: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
3: ให้ชมครับ
2: ได้ค่
3: ะส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวที Verity ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเวทีที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้ไกลเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรนัยไทยสู่เวทีโลก
5: แฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
6: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
5: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
7: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
9: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็เอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านยาประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็เริ่มมีการพัฒนาน
8: อกจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มไทย LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยีไทย LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสกิลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
10: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
11: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
10: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น
13: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
14: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำใหแต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ริ่งไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งและก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
13: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
14: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
13: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศ ให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนันชิดาสันคองรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
16: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้พฤหัสบดีแล้วครับ
1: ครับผม
2: อีก1วันก็จะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าพวกเรา
1: หยุดไปเมื่อวานนี้เองนี่
2: มันหมายถึงว่าหยุดยาว2วันเพราะว่าเราไม่รับวันหยุดปันหล่อ
1: เหมือนทำงานวันเว้นวันนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็สบายใจกันไปนะฮะสำหรับคนที่ทำงานกันครับ
2: ถูกต้องครับแล้วก็บันทึกสถานการณ์ก็ยังพบกับกลุ่มผู้ฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำทีมโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจนะครับคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานวันนี้คุณณัฐพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินตลาดนะครับแถวๆสี่ย่านนะครับแล้วก็ในหลายพื้นที่เพื่อที่จะเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหัวข่าวก็บอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่ง
2: ตั้งแต่วันจันทร
1: ์ตั้งแต่วันจันทร
2: ์
1: นะฮะก็คือวันที่หนึ่งไหม
2: วันที่1
1: จนถึงวันที่3ก็คือเมื่อวานนี
2: ้
1: 3วันเนี่ยเขาบอกว่าการใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างคึกคักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าประชาชนเนี่ยได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก20กว่าล้านคน20กว่าล้านคนก็แห่กันไปใช้สิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: ร้านมีความพร้อมแค่ไหนถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยระบบล่มเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพนี
2: ้ครับ
1: นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยมีความคล่องตัวมากนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์2สัปดาห์นี้มักมีข่าวว่าจะมีคือข่าวลือนะฮะ
2: ครับ
1: ข่าวลือหรือว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับอันใดพี่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะฮะมาบอกว่าเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการเปิดด่านในเร็วๆนี
2: ้
1: ซึ่งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ายังไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่ประการใดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงต้องออกมาในช่วง 1-2 วันนี
2: ้
1: นะฮะเพราะว่าเป็นเพราะพรรคเพื่อไทยอยู่ร่วมกับรัฐบาลหรือไม
2: ่
1: หรือเป็นที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำหรือเปล่าอันนี้ผมคาดเดาเองนะฮะก็แปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวนี้เลยแต่พอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าข่าวนี้มาจากไหนอาจจะมาจากฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเขมรนะครับที่เขามีเฟกนิวรายวันอยู่แล้วแต่หลังๆไม่ค่อยเจอฮุนเซนเฟกนิวนะฮะเป็นไปไหนไม่รู้ฮะ
2: ลองหายไปเลยนะ
1: แล้วก็โฆษกเขาว่าผู้หญิงอะคุณมาลีคุณมาลีนี่ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะฮะแต่จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยข่าวปลอมเนี่ยจากกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: พอปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยแหมมันก็ทำไมผู้สื่อข่าวไทยต้องไปจับเรื่องเชื่อมโยงมาตรงนี้ด้วยก็ไม่แน
2: ่ครับ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกเอ๊ะแล้วตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะคำว่ารักชาติเนี่ยมันรักแต่การไปยืนตรงเคารพธงชาติหรือร้องเพลงชาติหรือเปล่ารักชาติเนี่ยมันต้องเกิดจากการกระทำเกิดจากการกระทำการพินิจพิจารณาการกรองสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะนำเสนอหรือไม
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะคืออย่างผมเนี่ยคือผมรักชาติอยู่แล้วผมไม่ต้องพิสูจน
2: ์
1: ด้วยการไปยืนตรงเคารพธงชาติตอน8โมงเช้านะฮะ
2: ครับ
1: คือการกระทำและคำพูดเนี่ยมันต้องตรงกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นในจิตใจนะฮะอันนี้คือเรื่องของการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอันนี้คือความรักชาติคือถ้าเราอยากจะบอกว่าเรารักชาติจริงๆเนี่ยคือเรื่องข่าวปลอมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องหยุดแชร
2: ์
1: ตรวจสอบซะก่อนนะครับรอรัฐบาลแถลงนะครับถึงจะค่อยออกมาชี้แจงถึงค่อยออกมาให้ข่าวอย่างเป็นทางการในช่องของเราเพราะเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนทุกคนสามารถเป็น
2: สื่อได้หมด
1: เป็นสื่อได้หมดเลยประชาชนเป็นสื่อได้หมดเลยมีช่องของตัวเองคุณณัฐพงศ์ก็มีช่องของตัวเองชื่อช่อง
2: โดนัทสารบุตรครับ
1: โดนัทสารบุตรนะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับในนั้นไม่มีเฟคนิวแน่นอน
2: ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราใช้ถังของเรียกว่าเป็นสื่อกลางถังของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอนะครับ
1: ถ้ามีก็ร้องเรียนได้นะครับช่องนี้
2: อย่าเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าสมมุติว่ามีข่าวอะไรก็อย่าชงอย่าแชร์กันให้เช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่างประเด็นปลุกปั่นที่ทำให้เกิดความละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่แม้ว่าเราจะรักชาติแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักคัดกรองข่าวเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับชาติเราด้วย
1: ใช่ใช่นะฮะส่วนเรื่องของคุณทักษิณนะฮะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับส่วนเรื่องของกำไร EM เนี่ยยังไม่ปลดนะครับเพราะมีเงื่อนไขในทางกฎหมายนะฮะคือที่ได้อภัยโทษเนี่ยก็เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: ถูกต้อง
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของรถพ่วงข้างนะครับรถพ่วงข้างที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพ่วงข้างนะคร
2: ับ
1: กรมการขนส่งทางบกนะครับปลดล็อกครับเตรียมที่จะเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับจ่ายภาษีเพียง150บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในมิติหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือช่วยเหลือประชาชนให้สามารถทำมาหาได้เพราะปกติรถพวกนี้วิ่งบนถนนหลวงไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: ผิดกฎหมายนะครับต้องวิ่งในพื้นที่สีเทา
2: ๆครับ
1: ในหมู่บ้านในชุมชน
2: กฎหมายที่ไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของจราจร
1: กฎหมายเข้าถึงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยคือ
2: มันอยู่ในหมู่บ้านอะเนาะ
1: ปฏิเสธที่จะให้รถพ่วงข้างเนี่ยออกมาตามท้องถนนด้วยเหตุที่ว่ามันไม่มีความปลอดภัย
2: ครับ
1: ไม่มีความปลอดภัยยังไงครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไฟส่องสว่างมันมองไม่เห็นแล้วเวลาเขามีพ่วงข้างเนี่ยมันไม่เห็นพ่วงข้าง
2: ครับ
1: มันก็ชนกันนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นกันเยอะ
2: ครับ
1: นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรทีไรเนี่ยมักจะมีเรื่องของพ่วงข้างเลี้ยวไม่พ้นหรือว่าไปชนกับรถข้างๆหรือรถข้างๆเนี่ยไปชนเองนะครับอันนี้มันคือเรื่องของมิติความปลอดภัยทางถนนที่เขาออกแบบมาไม่ให้เนี่ยรถพ่วงข้างเนี่ยวิ่งบนท้องถนนนะฮะหรือรถซาเล้งเนี่ยก็ห้ามนะครับ
2: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เรียกว่าเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของรถพุ่มพวงซึ่งบางจุดเนี่ยก็อาจจะใช้รถพ่วงข้างนี่แหละมาทำเป็นรถพุ่มพวงด้วย
1: ใช่นะฮะแต่ตรงนี้เองเนี่ยคือหลักการสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยคือความปลอดภัยทางถนน
2: ครับ
1: มีเงินมีทองเข้ากระเป๋ามากแค่ไหนแต่ถูกชนเปรี้ยงเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหรือพิการเนี่ยมันก็ไม่คุ้มด
2: ัง
1: นั้นแล้วมันคือมิติที่ค่อนข้างที่จะมีความท้าทายทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งเป็นทั้งของคนที่เป็นคนขับรถพุ่มพวงขออภัยคนขับรถพ่วงข้างแล้วก็คนขับรถขับขี่ยุทธยานพาหนะทั่วไปจะบอกให้เขาใช้ความระมัดระวังมากกว่าเคยเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะ
2: ครับ
1: มันก็ไม่ถูกนะฮะแต่ก็จะทำให้รถพ่วงข้างเนี่ยก็จะถูกกฎหมายนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยแน่นอนการที่จะได้ต่อทะเบียนการที่จะทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้วเหมือนเราเอารถไปตรวจสภาพ
2: ครับ
1: เขาก็ต้องมีการตรวจว่าเอาไฟหน้าส่องสว่างส่องได้จริงไหม
2: ครับ
1: นะฮะอัตราการปล่อยไอเสียเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับที่เป็นการปฏิรูปเรื่องของการขนส่งทางบกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับไปดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับว่าผมเนี่ยได้ไปทานอาหารที่ร้านประจำนะครับก็เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเห็นว่าคึกคักมากพอสมควรสอบถามไปยังทั้งผู้ซื้อผู้ขายครับปรากฏว่าก็มีความพึงพอใจดูจากกระแสแล้วก็สามารถให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการได้นะครับก็คืออะไรฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตนะครับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเน้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับลงพื้นที่ก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่ได้แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแต่ไปยังร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับก็คือซื้อสินค้าของใช้นะฮะมีประชาชนไปต่อคิวใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการสอบถามเนี่ยก็พบว่าทุกคนพึงพอใจได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่จ่ายน้อยลง นะฮะส่วนมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมนายกก็บอกว่าขอให้ขออย่าให้หยุดนะครับซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วหากโครงการได้ตอบรับกันเป็นอย่างดีก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแหละรัฐบาลต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่หาโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้นะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนคำถามแหล่งเงินนะฮะที่เอามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยไปทำไทยช่วยไทยพลัสส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยบอกว่ากังวลไหมเพราะว่าเรื่องของพรก.กู้เงินเนี่ยทางด้านของพ
2: ร
1: รคฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม
2: ่
1: เพราะฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันไม่ได้ด่วนไม่ได้ฉุกเฉินจริง
2: ครับ
1: ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ประชุมก่อนส่วนคณะกรรมการจะว่าอย่างไรเนี่ยก็มันมีระเบียบอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่กดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จะทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ด้วยหรือไม่นะครับ
2: ค
1: ุณอนุทินก็บอกว่าเราเปิดเอาไว้30ล้านสิทธิ์นะฮะลงทะเบียนกันใช้ได้จริงๆเนี่ย27ล้านสิทธิ์ยังเหลือ3ล้านสิทธิ์ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ทำไงต่
2: อ
1: นะฮะก็คือเรากู้มาใช้ให้น้อยลงอ๋อ
2: คร
1: ับ ผมก็นึกว่าจะเอาที่เหลือไปใช้ให้หมด
2: ก็คือไม่ใช้
1: ไม่ใช้ก็คือกู้ให้น้อยลงนะฮะส่วนกู้ให้น้อยลงแล้วเอาไปใช้อะไรกู้ให้น้อยลงแล้วไปใช้อะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะต้องอยู่ภายใต้พรก.กู้เงินเรากู้มาจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วก็ตัดมาใช้นะครับอันนี้เรื่องของนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนะฮะแม้บางคนยังติดเขาว่าคนละครึ่งอยู
2: ่
1: คือการที่มาเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะคือมันมีเหตุผลในทางการเมือง
2: ครับ
1: คือการนำถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนำนโยบายของอีกพรรคนึงเอามาใช้ประโยชน
2: ์
1: เรื่อยๆเนี่ยก็จะถูกปรามาสว่า
2: ไม่ได้คิดเอง
1: ถูกต้องพูดง่ายๆไม่มีหัวคิดก็คือมีการเปลี่ยนนโยบายไปแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยพลัสประกอบกับเปลี่ยนคุณสมบัติก็คือ60-40ไม่ใช่50-50ก็คือพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือเหตุผลทางการเมื
2: อง
1: ที่คนก็จะสงสัยเฮ้ยทำไมไม่ใช้ชื่อเดิมสับสนไปร้านค้าก็ยังพูดคนละครึ่ง
2: อยู่เลยเป็นร้านค้าคนละครึ่งอยู่เลย
1: แต่นี่คือไม่คนละครึ่งแล้วไงมัน60-40คุณจะไม่คนละครึ่งไม่ได้คุณต้องพูดว่าไทยช่วยไทยพลัสอันนี้มันก็คือนโยบายของรัฐบาลคือในทางการเมืองแล้วเนี่ยเหมือนจะบังคับให้พูดว่าไทยช่วยไทยพลัสเพราะมันไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว60-40นะฮะอันนี้ก็คือนโยบายที่นำมาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมตอบโจทย์ตอบใจพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ามองลึกในทางการเมืองเนี่ยมันก็คือแบบนี้นะฮะถามว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายได้ไหมก็ช่วยได้ในระยะสั้น4เดือนนี
2: ้
1: นะครับติดตามดูหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาช่วยกระต้นเศรษฐกิจพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยให้มันดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ครับส่วนในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากกลุ่ม60-40แล้วก็ยังมีอีก1กลุ่มนะครับนั่นก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับ 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมา1มิถุนายนกว่า13,180,000นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับส่วนนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกก็พูดถึงในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ประชุมครม.ก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีการเปิดหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรณีที่ผู้ที่นำชื่อบิดามารดาเนี่ยไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจจะส่งผลกระทบกับบิดามารดาให้ถูกตัดสิทธิ์ในการรับสวัสดิการนี้หรือไม
1: ่
2: นะครับซึ่งโครงการรัฐเนี่ยย่อมมีผู้ที่ทั้งพอใจและก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยคือสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เกือบ30ล้านคนเลยนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจะรวบรวมข้อคิดเห็นและก็ความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆนะครับเพื่อให้โครงการในอนาคตเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งท่านนายกเองเนี่ยบอกว่าโครงการรอบนี้เนี่ยมีการปิดการลงทะเบียนไปแล้วก็หมายถึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันเดิม นะครับคือซึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการลงพื้นที่นะครับก็ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือว่าขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการร่วมในครั้งนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการมาพิจารณานะครับเกิดข้อต่างๆนะครับที่จะต้องมาประชาสัมพันธ์หรือไม่หรือว่าอะไรอย่างไรนะครับหาแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐได้ต่อไปมากยิ่งขึ้นนะครับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับอาจจะรู้สึกว่าเสียสิทธิ์จากหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนั้นนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะว่าเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังที่ดูแลนะครับแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขและก็ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับส่วนประเด็นว่าหลักเกณฑ์ใหม่จะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์มากขึ้นหรือว่าน้อยลงนั้นคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจในรายละเอียดทั้งหมดนะครับรัฐบาลเองเนี่ยเป็นในส่วนของการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็เหมือนโยนั่นแหละนะไปถามคุณเอกนิติที่เป็นเจ้าของในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรรายเดิมนะครับมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปทางรัฐแอปเป๋าตังนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์อย่างที่ผมบอกไปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับรวมถึงในส่วนของตู้ ATM ของกรุงไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือบริเวณในส่วนของหน้าธนาคารคือเรียกว่าเป็นสาขาของธนาคาร5สาขาของทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.หรือว่าธนาคารอิสลามนะครับอันนี้ก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันนี้4มิถุนายนนะครับไปจนถึง21มิถุนายน2569อันนี้คือรายเดิมนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่ารายใหม่เนี่ยรอประกาศจากทางในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการลงพื้นที่ไปสำรวจก่อน
1: ครับ
2: ว่าคุณเนี่ยตกหล่นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานะครับหรือว่ากระทรวงพม.ก็จะมีการไปสำรวจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วค่อยลงทะเบียนกันอีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับคือเกณฑ์เส้นคนจนเนี่ยเท่าเดิมนะฮะรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2: ครับ
1: 100,000 บาทต่อปีอันนี้ยังคงเดิมแต่ว่ามันมีปรับเพิ่มเติมเนี่ยกลุ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะคือผู้ถือหุ้นอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: อันเดิมก็เป็นแบบนี้นะครับคือจำนวนเงินอะเส้นคนจนเนี่ยมันยังเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือว่าใครที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเรื่องของสิทธิ์ของลูกเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาท
2: ครับ
1: ให้กับบิดามารดา
2: ครับ
1: จะทำให้บิดามารดาที่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีถูกตัดออกอันนี้จะเป็นเงื่อนไขมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นในเงื่อนไขตรงนี้นะฮะ
2: ครับ
1: มีไหม
2: มีเห็นบอกว่ามีในเรื่องของการที่ยื่นอย่างที่พี่จ๊อบบอกก็คือเอาชื่อของบิดามารดาเนี่ยไปใช้คือเราเนี่ยได้ลดหย่อนภาษีจริง
1: ด้วยการใช้ชื่อของบิดามารดาแต่ว่าบิดามารดาเนี่ยรายได้ไม่ถึงมันก็มีเกณฑ์บอกว่าอ้าวคนที่ถูกใช้ชื่อไปยื่นเนี่ยเกณฑ์มันไม่ถึงนี
2: ่
1: แต่คนที่เอาไปยื่นเนี่ยรายได้ถึงก็ต้องแยกกันคือถ้ามองแล้วเนี่ยคือคนที่มีรายได้ขั้นถึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย่อมสะท้อนฐานะเศรษฐกิจที่แตกต่างจากกลุ่มบัตรคนจนอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
1: คือคุณมีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีถือว่าเกินเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่ต้น
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าคุณอยากให้พ่อแม่ของคุณเนี่ยได้รับการยกเว้นหรือว่าได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะต้องไม่ใช้ชื่อพ่อแม่คุณเนี่ยไปลดหย่อนภาษี
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: ถูก
1: ไม่อย่างนั้นคือรัฐก็จะเสียรายได้เพราะรัฐจะต้องลดหย่อนภาษีให้กับคุณเนี่ย 30,000 บาทใช่ไหมฮะ
2: ค่า
1: เพดาน 30,000 บาทด้วยการใช้ชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยไปลดตรงนี้มันก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดความคาดเคลื่อนในการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับซึ่งการคัดกรองเนี่ยมันนอกจากใช้ระบบฐานภาษีแล้วเนี่ยต้องดูอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับว่าจนจริงไห
2: ม
1: มีความจำเป็นจริงหรือเปล่าเพราะนี่คือการใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่จะน่าสังเกตก็คือคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังฮะอย่าลืมนะฮะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ไปแล้วและไทยช่วยไทย plus หมดสิทธิ์ลงทะเบียนไปแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยรอบนี้เนี่ยที่เขาไปเช็คสิทธิ์เนี่ยปรากฏเขาถูกตัดสิทธิ์
2: กลางคันใช่ไหม
1: กลางคันเขาก็จะไม่ได้ทั้งสองอย่างทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ ทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
1: เออคือพูดง่ายๆโบเบ๋เลยฮะเออตรงนี้รัฐจะช่วยยังไง
2: เพราะฉะนั้นต้องออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนนะ
1: เท่ากับว่าเหมือนล้มละลายทางการเงินเลยนะครับ
2: ครับ
1: เออคิดดูไทยช่วยไทยพลัสผมก็ลงไม่ได้แล้วไปเจอไอ้เรื่องนี้อีกเนี่ย
2: ครับ
1: เรื่องนี้อีกลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษี
2: ครับ
1: พอลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเขาก็มองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมอะ
2: แล้วประเด็นคือพ่อแม่ก็ไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าบางทีคือลูกเอาไปเอง
1: ไม่ต้องขอความยินยอมถูกไหมก็ติ๊กลงไปในแบบฟอร์มเนี่ยออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: นะครับคือตรงเนี้ยผมคิดว่าควรที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่จะออกมาตรการใดๆออกมาก่อน
2: ครับ
1: ไม่อย่างงั้นมันจะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: บอกว่าไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลัง
2: ครับ
1: พอไม่บอกก่อนแล้วมาทำทีหลังแล้วมันเกิดผลกระทบกับประชาชนแน่นอนอ่ะมันก็จะต้องมีแรงกระเพื่อมแล้วก็จะต้องถูกเสียงติติงเป็นธรรมดานะครับตรงดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยที่ไปใช้สิทธิ์แล้วอ่ะลดหย่อนภาษีในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะเออแล้วพ่อแม่เขาก็ถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: เนี่ยแหละ
2: บั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้าปีภาษีหน้าได้ไหมเพราะครั้งนี้เนี่ยตั้งตัวกันไม่ทัน
2: แต่ว่าเขาจะลงทะเบียนกันทุกปีหรอคุณทรงพลหมายถึงรัฐบาล
1: อ๋อตัดเกณฑ์ใช่ไห
2: ม
1: คือตัดเกณฑ์ตรงนี้คือเราอย่าไปมองว่าตัดเกณฑ์แต่ว่าคือปีภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ปีภาษี2569ถูกไหม
2: ครับ
1: มันคือปีภาษี2568คือปีภาษีปีที่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยถ้าคุณจะผ่อนปรนตรงนี้ให้ใช้กับปีภาษีหน้า
2: ครับ
1: มันก็สามารถทำได้
2: แต่ว่าปีนี้ก็คือสามารถลงได้ก่อน
1: ใช้ปีภาษีของปีที่แล้วไปก่อนปีมีนาปีที่แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: เออนั่นแหละมันก็น่าจะทำได้อันนี้ผมคิดเองนะ
2: ครับ
1: เพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยประชาชนยังไม่ได้แบบเตรียมตัวหรือเตรียมการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: พอมันออกมาแล้วเนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบกับเขา
2: ครับ
1: นะ
2: อย่างที่ท่านนายกบอกก็บอกว่าพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตระหนักคิดนะ
1: ใช่
2: นะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออาจจะเสียสิทธิ์โดยแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว
1: หรือจะเสียสิทธิ์เนี่ยก็ควรที่จะมีอะไรที่มาตอบแทนเขาในส่วนตรงนี
2: ้
1: แต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งไปเอาตรงเนี้ยไปตัดสิทธิ์เขาดีที่สุด
2: ครับ
1: เพราะว่าสมมติคุณตัดสิทธิ์เขาปุ๊บเนี่ยก็เป็นภาระเขาอีกอ่ะเขาจะต้องไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบใหม่ถูกไหมแล้วมันไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีความสามารถทางดิจิทัลเนี่ยเหมือนกันทุกคน
2: ครับ
1: คือแค่บอกว่าคนจนเนี่ยสิทธิ์เขาก็ไม่เท่ากันแล้วอ่ะคือเขาจะมีสมาร์ทโฟนกันทุกคนไหม
2: นี่แหละผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกเนี่ยหลากหลายแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้าถึงกันไหม
1: นั่นแหละก็เดี๋ยวต้องดูว่าคุณอนุทินบอกแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: ว่า
2: พร้อมปรับปรุง
1: พร้อมปรับปรุง
2: พร้อมแก้ไข
1: พร้อมแก้ไข
2: ครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยใครที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้วันนี้นะเริ่มวันแรกนะครับตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาไปยืนยันก่อน
1: ไปยืนยันก่อน
2: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยผมมองว่ารัฐก็ควรที่จะเปิดช่องอุทธรณ
2: ์ครับ
1: เหมือนตอนครั้งหนึ่งเรื่องของอะไรสมัยคุณนู่นอ่ะสมัยลุงตู่เนี่ยมันมีช่องอุทธรณ์ให้อ่ะ
2: ครับ
1: ไอตอนโควิดอ่ะไอตอนแจกเงินช่วงโควิดอ่ะ
2: ครับ
1: ถ้าใครไม่ได้มันก็มีปุ่มอุทธรณ์ให
2: ้
1: อันนี้ก็ควรเช่นกันนะ
2: ครับ
1: คือคนเดิมที่เขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยควรจะมีช่องอุทธรณ์ให้กับเขา
2: ครับ
1: ในการที่เขาจะชี้แจงว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ปุ๊บ
2: ครับ
1: จบเนี่ย
2: ไปเลย
1: ไปเลยเดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: คนที่เคยได้อะไรแล้วไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รู้สึกแย่
2: แล้วยิ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกนะแม้ว่ารายได้อาจจะเกินเกณฑ์มาแต่บางทีคือก็ไม่พอที่จะเรียกว่าเลี้ยงดูอ่ะนะครับคือความเหลื่อมล้ำมันมีอยู
1: ่ใน
2: ส่วนนี้นะ
1: แล้วมัน

0: มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ย17 กรกฎาคม 2569นะครับก็ประกาศผ่านทางช่องทางที่มีการไปยืนยันสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐนะครับเว็บไซต์ของทางโครงการแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่มีการลงทะเบียนไปนะครับ
1: ครับคือจริงอยู่นะคืออาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยนะฮะจากเกณฑ์ใหม่เพราะว่าคนที่เข้าเกณฑ์เดิมหรือที่ไม่เข้าเกณฑ์เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์นั่นแหละก็คือเงื่อนไขรายได้แล้วก็ทรัพย์สินที่มันเกินเกณฑ์เช่นเดียวกันนะฮะจากเดิมที่จนอาจจะมีรายได้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้แล้วก็เลยมีการปรับตรงนี้ทำให้รัฐบาลเนี่ยประหยัดงบประมาณและใช้งบประมาณน้อยลงอ่ะแหละเอาเม็ดเงินที่มันเหลือเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำหรือว่าผู้มีรายได้ที่มีปัญหาในการดำรงชีพนะครับแล้วก็อนาคตประเทศไทยมันก็สังคมสูงวัยเนาะเด็กเกิดน้อยคนแก่ก็เยอะก็จะต้องไปดูแลกันตรงนี
0: ้
1: ก็น่าจะต้องมีการเปิดเรื่องของการดูแลคนแก่ให้มากยิ่งขึ้นนะขออภัยคนสูงวัยคนสูงวัยผมฟังแล้วผมก็เจ็บปวดหัวใจเหมือนกันนะครับไปเรียกเขาคนแก่นะครับ
0: ก็ติดตามกันต่อนะครับยังเชื่อว่าท่านนายกก็ยังบอกนะครับว่าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็พร้อมที่จะมีการแก้ไขในส่วนนี้นะครับ
1: ครับไปดูชายแดนไทยกัมพูชาสักนิดนึงนะฮะ
0: ไปพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับซึ่งท่านนายกยังออกมายืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ตอบโต้จากการยั่วยุของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็กองทัพยังคงสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับท่านนายกยังกล่าวถึงกรณีโต้เถียงนะระหว่างในส่วนของทหารไทยและก็ทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ยั่วยุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่และก็กำลังพลของไทยเนี่ยก็ได้มีการใช้ความอดทนรวมถึงยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่นะครับพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล นะครับกรณีของคุณสวัสดพวงพรศรีครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังนะครับก็ออกมาเปิดโปงความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับบริเวณที่มีเหตุที่น่าต้องบอกว่าเป็นคนจับตาอยู
1: ่
0: นะครับคาสิโนในบริเวณช่องสังงำจังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีระบบข่าวกรองนะครับแล้วก็มาตรการด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งกองทัพก็มีความพร้อมในการดำเนินการทั้งในส่วนของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็มีความพร้อมในการปกป้องในเรื่องของความมั่นคงของประเทศรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆนะครับที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลก็มีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับและก็อย่างแน่นอนว่าในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายก็พร้อมที่จะใช้ทันทีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องครับ
1: ตรงนี้จับตาดูนะฮะเรื่องของคาสิโนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ปอยเปตใช่ไหม
0: ครับ
1: กัมพูชาคนไทยนั่งรถตู้นั่งรถอะไรไปเล่นนะฮะแล้วปรากฏว่ามันไปไม่ได้แล้วไงฮะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการเปลี่ยนช่องทาง
0: จากสระแก้วฝั่งนู้นนะ
1: ไปสุรินทร์เ
0: อ๊ะ
1: ผมไม่ได้ชี้ช่องให้กับเขานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีคำว่าอะไรรู้ไหมฮะ
0: ครับนักการเมือง
1: คุณสวัสดิ์เนี่ยใช่เขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงของนักการเมืองไทยกับคาสิโนบริเวณช่องสังงามจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: นักการเมืองคนไหนอ่ะคือเขามีถ้าเขามีข้อมูลถึงขนาดเนี้ย มันควรจะไปตรวจสอบ
0: ครับ
1: ว่ามันเส้นเงินนักการเมืองที่ไหนปปง.ก็ทำงานอยู่เนาะแล้วคาสิโนบริเวณช่องสังงามจังหวัดสุรินทร์คือถ้าตีกรอบจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนักการเมืองก็น่าจะไม่กี่คนไหม
0: ครับ
1: มาตีกรอบได้น้อยลง
0: เป็นพื้นที่ของ
1: ไม่รู้ของใครแหละคุณอย่าไปพูด
0: โอเค
1: มันไม่รู้ของใครแหละแต่ว่าเขาใช้คำว่านักการเมื
0: อง
1: ซึ่งนักการเมืองนี่มีทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นถูกไหมจะถามว่ามากก็มากน้อยก็น้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าตีกรอบคำว่านักการเมืองไทยแล้วเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอก
0: มันก็เริ่มมีความหวั่นๆนะ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลต้องออก ออกอาวุธบ้าง
0: ครับ
1: ถึงขนาดที่สสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังคุณสวัสดิ์เนี่ยคุณกังฟูมั้งเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะที่เขามาออกมาพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยคือรัฐบาลต้องทำอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมี

0: บ่อนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็อาศัยประโยชน์เก็บกินจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อกล่าวหาแหละบางทีมันอาจจะเป็นเพียงข้อกล่าวหาลอย
1: ๆ
0: แต่รัฐบาลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เขาร้องกันเข้ามาและใช้กระบวนการในทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับแล้วก็ได้เยี่ยมคารวะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับรวมถึงเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับความเป็นมานะครับภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านกัลยาณวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภูมิหลังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ
1: ก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะฮะทางรายการที่ได้เชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยที่ตั้งหัวข้อของการหารือเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงยุคไหนก็ตามเนี่ยมันมีความสำคัญกับเราอยู่แล้วนะครับก็ถ้าตอบคำถามกันเลยเนี่ยนะฮะไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วก็มายาวนานมากนะครับเรามีพรมแดนร่วมกันกว่า 2,400 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดความเชื่อมโยงระหว่างไทยเมียนมาเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าการลงทุนเรื่องแรงงานเรื่องการท่องเที่ยวรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะฮะแล้วก็การเยือน2การเยือนที่ได้กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราให้ความสำคัญในการรักษาช่องทางการสื่อสารความร่วมมือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ในเมียนมาส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านความมั่นคงก็ดีด้านชายแดนการค้าชายแดนเรื่องแรงงานข้ามชาติตลอดจนประเด็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะไทยเห็นว่าเนี่ยเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยการพัฒนาของเมียนมาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับของทั้งสองประเทศนะแล้วก็นี่คือแอร์พอร์ตภายหลังที่เขาจัดการเลือกตั้งเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะมีรัฐบาลใหม่เมื่อวันที่10เมษายนนะครับปีนี้นะฮะก็ถือเรามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและก็การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็การเยือนของทั้งที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเมียนมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมนะครับระหว่างเมียนมากับอาเซียนเป็นแล้วก็เมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศด้วยครับ
0: ครับการหารือนะครับระหว่างผู้บริหารระหว่างไทยกับเมียนมาที่ผ่านมาครับเราได้มีการผลักดันประเด็นความร่วมมือใดโดยเฉพาะในการหารือดังกล่าวไหมครับ
1: จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นต่างๆที่มันมีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าโดยที่มันเป็นการเรือนเยือนระดับสูงนะฮะเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็ร่วมมือกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆนะครับในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าในชั้นนี้มีความสำคัญที่จะแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะเช่นในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาออนไลน์สแกมนะครับการค้ามนุษย์ยาเสพติดที่ต้องใช้ความร่วมมือใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะของทั้งสองฝ่ายแล้วก็อย่าลืมเราต้องไม่ลืมนะฮะโดยที่เรามีความใกล้ชิดกับเมียนมานะฮะพูดไปแล้วว่าชายแดนเรา 2,400 กิโลเมตรเนี่ยให้การค้าการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงตามแนวชายแดนนะฮะการขนส่งนะฮะการค้าระหว่างประชาชนต่อประชาชนเนี่ยรวมทั้งเรื่องแรงงานก็มีความสำคัญในมิติของเศรษฐกิจของทั้งไทยและเมียนมา นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไทยเนี่ยดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะก็คือมิติของความร่วมการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆในเมียนมาที่เราทำมาโดยตลอดนะครับเข้มข้นบ้างไม่เข้มข้นบ้างนะฮะแต่ว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะโดยรวมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ขอบสอดคล้องกับมนุษยธรรมนะฮะแล้วก็ผมคงคิดว่าทางผู้ฟังนะฮะเคยคงได้ยินคำว่าไอ้แนวคิด calibrated re-engagement ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเสียสักเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะครับที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วก็ให้ระหว่างเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศสิ่งนี้เนี่ยเราก็พูดกับเมียนมามาโดยตลอดนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือเมียนมานะฮะเห็นถึงความสำคัญที่ไทยเนี่ยเป็นเพื่อนของเมียนมาในการที่จะดำเนินไอแนวคิด calibrated re-engagement มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยการโดดเดี่ยวเมียนมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเมียนมาเองหรือว่าอาเซียนในภาพรวมด้วยนะครับ
0: ครับการเยือนในครั้งนี้นะครับส่งผลประโยชน์อย่างไรต่อชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยครับท่านครับ
1: โอ้ประโยชน์มันมีมหาศาลนะฮะอย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับตอนต้นว่าไอ้เนี่ยความสัมพันธ์เราให้ความสัมพันธ์เราให้ความสำคัญกับไปความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเนี่ยนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็การเชื่อมโยง อย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนะฮะระหว่างรัฐบาลทั้ง2รัฐบาลเนี่ยในมิติต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะฮะในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยโดยเฉพาะการค้านะฮะผ่านทางชายแดนเนี่ยช่องทางจุดผ่านแดนต่างๆทั้งด้านจุดผ่านแดนที่ท่าขี้เหล็กนะครับแม่สายเชียงรายที่แม่สอดนะฮะจังหวัดตาที่ระนองแล้วก็ยังมีจุดผ่านแดนที่เล็กๆอีกเยอะนะครับไอ้การช้าชายแดนเนี่ยระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยมันเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างรายได้นะจ้างการจ้างงานแล้วก็โอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการของไทยเนี่ยตามพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมากนะฮะทุกคนคงทราบนะครับเรื่องแรงงานนะเรามีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเมียนมามาโดยตลอดนะฮะแรงงานของเมียนมาเนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของไทยนะฮะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการก่อสร้างการเกษตรแล้วก็ภาคบริการนะฮะรัฐบาลของสองรัฐบาลทั้งสองประเทศเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อจะช่วยส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานให้เป็นไปอย่างความให้เป็นไปตามความเหมาะสมนะครับมิติทางด้านความมั่นคงนะฮะความใกล้ชิดของความหน่วยงานความมั่นคงและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับมันทำให้ทั้งสองประเทศนะฮะสามารถรับมือกับความท้าทายนะฮะข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับการหลอกลวงทางออนไลน์นะซึ่งเป็นประเด็นที่เราเจอทุกๆวันนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องชาวไทยด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนก็มีความสำคัญนะฮะแล้วก็กล่าวได้นะว่ามีความใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนะครับการติดต่อระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยมันมีความต่อเนื่องนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันการท่องเที่ยวการศึกษานะครับแล้วก็การค้าขายที่ได้กล่าวถึงข้างต้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและก็ความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับโดยสรุปเนี่ยก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยยังช่วยนะให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะฮะประเด็นที่มีผลกระทบข้ามแดนซึ่งกันและกันนะครับเสถียรภาพการพัฒนาของเมียนมาเป็นประโยชน์โดยตรง ต่อประเทศไทยนะฮะนั่นคือทำไมเราถึงต้องรักษาความสัมพันธ์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเมียนมานะครับ อย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับมีประเด็นใดที่ท่านอยากจะฝากถึงผู้ฟังเพิ่มเติมทางบ้านไหมครับ
1: อ๋อก็อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะฮะว่าดีใจที่ทางรายการให้ความสำคัญในเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ไทยเมียนมานะครับตัวผมเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยมา20กว่าปีไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศหรือว่าที่สถานเอกอัครราชทูตของไทยที่กรุงย่างกุ้งนะครับก็กล่าวได้ว่าเนี่ยให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือในมิติต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญต่อไทยและเมียนมาเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงรัฐบาลที่มีท่านรองนายกมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านคุณศิริศักดิ์เนี่ยมาดูแลเรื่องความสัมพันธ์ไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะผมกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์นะทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับผู้นำก็ดีนะฮะหรือบุคคลในระดับต่างๆในรัฐบาลเมียนมาได้อย่างสนิทใจนะครับเขามีความไว้วางใจในรัฐบาลในตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นอย่างมากนะฮะก็ยังอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ฟังได้ติดตามนะครับว่าเพราะว่ามันจะมีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็พัฒนาการมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายครับ
0: ครับครับนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมานะครับที่ทางรัฐบาลมีการผลักดันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็จะส่งผลประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านกาลยานะวิพัฒน์ภูมิประเทศที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
1: ด้วยความยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรื่องที่ผมพูดเมื่อช่วงต้นรายการนะฮะมีผู้ฟังนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะตีติงมา บอกว่าผมไปบอกว่าช่องสังงามเนี่ยไปอยู่สุรินทร
8: ์
0: นี่คุณใบตองกรุงบ้านนาบอกว่าช่องสังงามเนี่ยติดกับชายแดนจังหวัดศรีสะเกษนะครับแสดงว่าคนในพื้นที่นะครับใกล้กับบริเวณช่องตาโสมจังหวัดศรีสะเกษโซนภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณคุณใบตองกุ้งบ้านนานะครับอันนี้ได้ติดติงมาเพราะว่าผมได้นำเสนอข่าวบอกว่าช่องสังงามไปอยู่สุรินทร์ไม่ใช่ฮะ
8: ครับ
0: คือมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะเพราะว่าทางคุณกังฟูเนี่ยพรรคไทยรวมพลังเขาออกมาเปิดโปงไง
8: บ
0: อกว่าความเชื่อมโยงนักการเมืองไทยกับคาสิโดบริเวณช่องสังงาม ช่องสังงาม
8: ครับ
0: ช่องสังงามอยู่ที่ศรีสะเกษแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทย
8: ครับ
0: นะครับไม่รู้ว่าระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้รัฐบาลต้องเร่งเข้าไปดู
8: ครับ
0: พอบอกศรีสะเกษปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีของภูมิใจไทยอยู่7เขตที่เป็นสสเพื่อไทยอยู่2เขตที่เป็นสสนะฮะดังนั้นคือคนเหล่านี้ไม่น่าจะมีเอี่ยวด้วยแต่ว่าต้องลงไปดูแล้วล่ะ
8: ครับ
0: เพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคง
8: ครับ
0: นะฮะแล้วมันเป็นการเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง
8: ครับ
0: ครับอันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังคุณใบตองกรุงบ้านนา
8: ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับติดติ้งเข้ามาได้อะไรที่อะไรที่แบบว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับไปต่อในเรื่องของการปลดกำไร EM กันบ้าง
0: คุณทักษิณชินวัตร
8: คุณทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่มีพระราชทานอภัยโทษนะครับเมื่อใน2วันที่ผ่านมานะมีข่าวมาตั้งแต่วันที่2แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็มีการเรียกว่าประกาศออกมานะครับสำหรับการอภัยโทษในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางในส่วนของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการมายืนยันถึงรายละเอียดสำคัญในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณ นะครับที่มีออกมานะครับก็ในส่วนนี้นะครับมีพูดถึงในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับซึ่งมีรายชื่อของ คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาเนื่องด้วยเหลือโทษไม่ถึง1ปีส่วนกรณีของการปลดกำไร EM นะครับยังคงต้องรอให้จบกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการเรียบร้อยก่อนนะครับมีรายงานแจ้งมาว่าของกรณีของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา8แห่งกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องด้วยว่าอย่างที่เล่าไปก็คือเหลือโทษไม่ถึง1ปีนะครับนับตั้งแต่ที่พระราชกฤษฎีกาได้มีการบังคับใช้จึงทำให้จากเดิมเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยจะต้องคุมประพฤตินะครับคือตอนนี้คุณทักษิณไม่ได้อยู่ในเรือนจำแล้วออกมาตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีการไปรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติแล้ว1รอบนะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือพอมีพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ออกมานะครับมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาเนี่ยก็ยังคงต้องรอในเรื่องของการดูแลของทางคณะกรรมการให้เรียบร้อยก่อนจึงจะมีการปลดกำไร EM หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งกำหนดเดิมเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยจะปลดในวันที่9กันยายน2569นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีการไปรายงานตัวกับเจ้าที่คุมประพฤติอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการคุมประพฤติทันทีและก็ไม่ต้องรอจนถึงวันที่9กันยายนนะครับเพราะว่ากฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปล่อยตัวนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามในกรณีของกำไร EM นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอกระบวนการพิจารณาของทางคณะกรรมการตามมาตราที่21นะครับซึ่งระบุไว้ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องถิ่นนะครับแห่งท้องที่เนี่ยรวมถึงผู้พิพากษาแห่งท้องที่แล้วก็ตุลาการศาลทหารต่างๆเนี่ยต้องดูแลในส่วนนี้มีการพิจารณากันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือรอก่อนแต่เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีในเรื่องของการประกาศออกมาอย่างชัดเจน
0: ในพื้นที่คุณทักษิณตามภูมิลำเนาเนี่ยอยู่จรัญสนิทวงศ
8: ์ครับ
0: ก็อยู่กรุงเทพฯ
8: ใ
0: ช
8: ่นะครับ
0: ก็ต้องดูในพื้นที่ว่ายังไงเน
8: า
0: ะ
8: ครับแต่ว่าทางในส่วนของคุณเอมบินทองทาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณก็อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับหลานนะครับก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่พอได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณทักษิณเองรวมถึงลูกๆหลานก็ดีใจนะครับที่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
0: นะฮะนี่ก็สะท้อนถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายคดีพักโทษของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็กำไร EM นะฮะไม่ใช่ว่าจะถอดทันทีนะฮะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนคนทั่วไปออกหมายสั่งปล่อยจากคณะกรรมการ3ฝ่ายที่คุณบอกนะฮะแล้วก็มีกรอบดำเนินการภายใน120วันก็คือภายใน120วันเนี่ยจะต้องมีคำสั่งตรงนี
8: ้
0: นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะฮะคือตรงเนี้ยมันสะท้อนถึงระบบธรรมาภิบาลของประเทศไทย
8: ค
0: ือความยุติธรรมต้องมีความเสมอภาคนะครับประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในทางยุติธรรมเท่าเทียมกันความยุติธรรมต้องไม่มีวันหยุดเหมือนสมัยก่อนในอดีตกาลเนี่ยนะฮะคือการขอประกันตัวเนี่ยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเมื่อก่อน
8: ครับ
0: ไม่มีเวรศาลชี้นะฮะ
8: คือถ้าสมมติว่าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่ในคุกไปก่อนอยู่ในห้องขังไปก่อน
0: ถูกต้องในสมัยก่อนในอดีตเลยนะฮะ
8: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเวรชี้เขาเรียกว่าเวรชี
8: ้
0: นะฮะที่ศาลก็คือว่าศาลก็จะมีอำนาจในการที่จะมีปล่อยหรือว่าพิจารณาอะไรได
8: ้
0: นะครับในการที่จะดูแลเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะคือมันก็ย้อนไปในระบบอะสุดท้ายมันก็คือระบบราชการที่เราพยายามจะปฏิรูปกันมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกระบวนการในระบบของกระบวนการยุติธรรมนะฮะความยุติธรรมต้องเสมอภาคไม่ใช่ว่าคนไม่มีเงินประกันตัวหรือคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมต้องติดคุกอะต้องติดคุกซึ่งมันไม่ใช
8: ่
0: นะฮะทุกคนควรที่จะมีโอกาสในการได้รับอิสรภาพเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันเน้นย้ำฮะอย่างเท่าเทียมกันนะฮะนโยบายต่างๆที่เราพยายามปฏิรูปนะฮะเช่นปฏิรูปตำรวจ
8: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอาจารย์ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานนะฮะปฏิรูปตำรวจเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่มีอำนาจมาตรา44ใช่มั้ยฮะอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปฏิรูปตำรวจมันไปถึงไหนแล้ว
8: มันชัดเจนหรือยัง
0: คือเรายิ่งปฏิรูปเนี่ยมันยิ่งเหมือนเปิดแผลมั้ย
8: ครับ
0: การปฏิรูปการศึกษาพูดกันมาเยอะครับปฏิรูปหลายครั้งแต่ว่าคะแนนพิซซ่าของนักเรียนไทยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก้าวหน้ามั้ย
8: ครับ
0: เราพูดพยายามพูดถึงตั้งคณะกรรมการในการศึกษาแล้วมา แล้วมาประเมินอะไรต่างๆเนี่ยมันนำไปสู่การแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องติดตามแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะชั้น14ที่เกิดขึ้น มันเป็นบทเรียนที่ผ่านมาว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่า
8: ครับ
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับเราจะต้องมีการปฏิรูปหรือว่าคือให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ความเสมอภาคอย่างจริงจังในทุกๆด้านไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมอย่างเดียวทุกอย่างควรที่จะให้สิทธิของประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิร่วมกันเนี่ยอย่างยุติธรรม
8: ครับ
0: จะไม่มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำคนรวยคนจน คุกมีไว้ขังคนจนเนี่ยคำนี้มันต้องลดน้อยถอยลงไอ้คันว่าจะหมดไปเนี่ยมันก็ยาก
8: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันก็มีความพยายามนะครับ อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเนี่ยจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็พยายามเรื่องของบางคนเนี่ยต้องติดคุกเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ
8: ครับ
0: ต้องติดคุกเป็นรายวันเนี่ยวันหนึ่งรู้สึกว่าชดเชยค่าปรับได้ประมาณ500บาท
8: ครับ
0: ตอนนี้มีกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมาดูแลตรงนี้ให้คนที่ไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับเนี่ยไม่ต้องติดคุก
8: ครับ
0: ก็จะมีเงินตรงนี้มาช่วยเหลือรวมถึงเงินของกองทุนยุติธรรมด้วย
8: ครับ
0: สำหรับผู้ที่ติดคุกในคดีอาญาที่ตนเองภายหลังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะรับการชดเชยนะครับแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนน้อยคนนักที่จะรู
8: ้
0: ก็ต้องให้เขารู้เท่าทันสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้ด้วยนี่คือความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันที่ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนะครับในการที่จะใช้อำนาจในการในระบบราชการในพรรคการเมืองให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนฮะ
8: ครับไปต่อในเรื่องของที่เราได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับกับในส่วนของรถพ่วงข้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับในทางกรมขนส่งทางบกนะครับก็มีการออกมาปลดล็อกแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดจดทะเบียนต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็จะเห็นในช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือเยอะเลยนะครับรถที่ประชาชนเนี่ยไปต่อเติมพ่วงข้างเพื่อที่จะนำมาในเรื่องของการค้าขายก็แล้วแต่หรือว่าในเรื่องของการเกษตรก็แล้วแต่นะครับก็ตอนนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับซึ่งสร้างอาชีพแล้วก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณถิติพัฒน์ไทยจงรักครับผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรถเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรานำเสนอไปก็คือ รถพุ่มพวงนะครับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนเนี่ยมีการใช้จ่ายแล้วก็เรียกว่าเป็นมีการปรับปรุงรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพรวมถึงดำรงชีวิตในแต่ละวันด้วยนะครับก็ตรงนี้อยู่กับประเทศไทยเนี่ยมายาวนานแล้วนะครับโดยจะมีการจัดรถจักรยานยนต์ประเภทนี้นะครับให้เข้าในหมวดของรย.12นะครับมีอัตราภาษีอยู่ที่150บาทนั่นเองนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถนำรถไปยื่นคำขอแล้วก็ตรวจสภาพต่อในทะเบียนได้นะครับเพื่อบันทึกในเรื่องของการแก้ไขลักษณะของรถให้ถูกต้องตามมาตรฐานและก็ความปลอดภัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยนะคร
0: ับ โอ้น่าสนใจคือใช้ได้เลยเหรอ
8: ครับ
0: นะ
8: มีการออกมาเรียกว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะเพื่อที่จะช่วยให้อย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็เร่งผลักดันในเรื่องของรถพุ่มพวงด้วยนะครับอย่างที่บอกถ้าสมมติว่ากฎหมายเนี้ยคือไม่ได้มารองรับกับการเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเหมือนมันยังมีความผิดกฎหมายถูกกฎหมายอยู่บ้าง
0: คือผิดกฎหมายแหละแต่มันคือวิ่งในพื้นที่เทาๆอ่ะต้องแอบวิ่งว่าอย่างนั้นเถอะก็คือจะทำให้มันวิ่งอย่างถูกต้องและปลอดภัยคือการที่จะให้รถพ่วงข้างวิ่งได้เนี่ยคือมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเราอย่างที่ทราบกันดีต้องมีการตรวจสภาพรถเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ายกระดับเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนให้รถที่เป็นพ่วงข้างเนี่ยสามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คือความเป็นธรรมนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะนึกว่าจะไปศึกษาแล้วกว่าจะออกมาเนี่ยคนลืมไปแล้ว
8: ครับ
0: ปรากฏใช้ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องจับตามองนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกต้องรู้เรื่องด้วยนะครับ
8: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าพอไปถึงรูปประชาชนไปขอจดทะเบียนเจ้าหน้าที่เกาหัวแกล้งให้ผมเคยเจอนะ
8: ไม่คุณต้องไปดูนะว่ากฎหมายมันไปถึงไหนแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะ
0: คือที่เขาบอกให้ใช้ได้แล้วไงเราเฟกนิวป่ะเนี่ย
8: ถูกต้อง
0: ครับมันใช้ได้แล้วเน
8: า
0: ะ
8: ใช่นะครับเพราะว่าจ่ายภาษีเพียง150บาทเองคือระบุครบถ้วนทุกอย่าง
0: เฮ้ยแต่มันต้องบอกขั้นตอนด้วยนะ ะ
8: นี่จดทะเบียนในประเภทรถจักรยานยนต์12
0: เออแต่ขั้นตอนในการจดทะเบียนไงคุณณัฐพงศ
8: ์
0: มันต้องมีเอกสารอะไรหรือเปล่าต
8: ้
0: องมียังไงก็ต้องมีด
8: ัง
0: นั้นแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกที่จะถ้าจะทำเรื่องนี้นะ
8: ครับ
0: กูต้องบอกเลยว่ามันมีเอกสารอะไรบ้างไม่ใช่ให้เขาเดินไปติดต่อปุ๊บเอกสารไม่ครบนะครับกลับบ้านคือการไปติดต่อราชการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเอกสารไม่ครบแล้วกลับบ้านไปเอาอีกรอบ
8: เสียเวลา
0: เออแล้วคนมันก็จะเบื่อ
8: ครับ
0: พอเบื่อปุ๊บมันก็ผิดกฎหมายเหมือนเดิมอ่ะเออนี่
8: ก็จะไม่อยากมาทำอีก
0: ใช่ใช่
8: วุ่นวาย
0: เออนี่คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องระบบราชการต้องแก้ไข
8: ครับ
0: เออถ้าจะบอกต้องบอกให้หมดบอกนี่คุณจดทะเบียนได้แล้วนะแล
8: ้
0: วคุณต้องเอาหลักฐานอะไรมาบ้าง
8: ครับ
0: เออทะเบียนลงทะเบียนรถอะไรต้องไปตรวจสภาพอะไรไห
8: ม
0: เอออันนี้ต้องบอกมาให้ชัด
8: ครับ
0: แต่เรื่องของความปลอดภัยผมมองนะค
8: ุ
0: ณก็ต้องให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเดียวกันต
8: ั
0: วสภาพด้วยนะครับ
8: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
16: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลก ภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ไประดับศิลป์รายงาน
10: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
17: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักผ่อนกันไปในวันหยุดยาวจริงๆหลายคนหยุดยาวต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็เมื่อวานนี้กันด้วยแต่ว่าบางคนก็มีการกลับมาทำงานในวันอังคารที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานก็เป็นวันหยุดแล้วก็วันนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติของการทำงานแล้วนะคะทำงานอีก2วันก็เสาร์อาทิตย์อีกแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อไปก็ยังคงต้องทำกันต่อนะคะเราก็ยังคงหยิบยกข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะต้องมาติดตามกันต้องมาอัปเดตกันในทุกๆเช้าคุณผู้ฟังแต่ละประเด็นที่นำมาฝากเราก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนหลายๆท่านนะคะที่มีการติดตามรับฟังข่าวสารหรือใครที่แบบว่ายุ่งมากแบบมีกิจกรรมต้องทำงานตอนเย็นไปก็ต้องไปดูแลครอบครัวนะคะไม่มีเวลาได้ติดตามข่าวสารเลยก็เปิดวิทยุฟังทิ้งไว้ได้คุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเปิดผ่านทางช่องทางหน้าปัดวิทยุหรือว่าเปิดไลฟ์สดดูก็ได้ผ่านทางแฟนเพจFacebookของสวทรนองนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยเพราะว่าข่าวสารก็มีการอัปเดตกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใครไม่มีเวลาอ่านเปิดฟังรายการของเราในทุกช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองก็2คลื่นความถี่ค่ะในระบบFM นะคะ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังได้นะคะผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่าใครฟังอยู่ในพื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางไลฟ์สดนะคะวันนี้นายนัทเองก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังช่วงเช้าค่ะมาติดตามสภาพอากาศฝนฟ้ากันสักหน่อยไหมคะช่วงนี้ต้องดูพยากรณ์อากาศทุกวันเลยอ่ะว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่พอจะมีแดดหรือเปล่าก็นั่งลุ้นๆกันอยู่นะคะว่าวันนี้เนี่ยระนองแดดออกมาเขาเรียกอะไรอ่ะนิดๆแดดออกมาแผ่วๆไม่รู้ว่าจะออกไปสักมากน้อยแค่ไหนนะแต่มาดูปริมาณฝนกันก่อนแล้วกันเป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันนี้นะคะก็เปิดเผยถึงปริมาณของฝนภาพรวมทั่วทั้งประเทศค่ะวันนี้ฝนเยอะมากนะคะเฉลี่ยแล้วเยอะมากแทบจะทั้งประเทศเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีตกหนักเหมือนกันนะคะมาดูแต่ละภาคแล้วกันค่ะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ 60% ของพื้นที่ด้วยเช่นกันส่วนในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้น่าจะน้อยสุดแล้วค่ะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกโอ้โหวันนี้มาประมาณ 70% ของพื้นที่ขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็ปริมาณฝนเยอะทั้ง2ฝากฝั่งเลยนะคะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ฝั่งอันดามันร้อยละ 70% ของพื้นที่และแน่นอนว่าจังหวัดระนองต้องตกอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่า 70% แบบนี้คุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีแสงแดดรำไรมานะแต่เชื่อว่าคาดการว่าในอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวฝนจะมานะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งช่วงฝนๆแบบนี้เนาะใครที่ต้องออกไปแล้วต้องเจอฝนละอองฝนนะคะมันก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยป่วยได้ง่ายๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็การขับรถขับราก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็อาจจะลดลงนะคะก็อย่าขับรถด้วยความประมาทแล้วกันสังเกตให้ดีๆระมัดระวังนะคะก่อนที่จะขับรถไปหนทางไหนเช็คระยะทางเช็คเส้นทางกันสักนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นเวลาถ้าเกิดว่าเราขับเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยค่ะพยายามลดความเร็วกันสักหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกันด้วยค่ะผ่านไปแล้วเรื่องของพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศค่ะมาติดตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าวันนี้ก็มีสักประมาณ2ประเด็นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูภารกิจของท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วกันก่อนเลยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรี2026นะคะ
เป็นการประชุมใหญ่ที่ในพื้นที่ของกรุงปารีสค่ะสาธารณรัฐฝรั่งเศสในระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569โดยในเวทีการเข้าร่วมครั้งนี้ค่ะท่านเสียศักดิ์พวงศ์กิจแก้วก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงต้นของการประชุมนะคะภายใต้หัวข้อ Balancing the Glow and Impact of IndustryPolicy นะคะเน้นย้ำว่าในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนโยบายเรื่องของอุตสาหกรรมจำเป็นที่จะต้องมีการปรับจากการมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมรายสาขาต้องมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ต้องอาศัยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสีเขียวการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของพลังงานแล้วก็การลงทุนที่มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นค่ะโอกาสนี้ก็ยังได้มีการย้ำถึงการเข้าถึงการที่ไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก OECD ให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2571นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไทยอยู่ในขั้นตอนของการประเมินทางเทคนิคค่ะจากคณะกรรมการ OECD 25คณะด้วยกันที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญของประเทศไทยเลยที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มันดีขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกสำคัญมากๆในการปฏิรูปแล้วก็เป็นการยกระดับมาตรฐานของไทยทั้งในด้านของกฎระเบียบทั้งในด้านของธรรมาภิบาลความโปร่งใสการปรับปรามการทุจริตการคอร์รัปชันต่างๆนะคะให้เทียบเท่ากับในระดับสากลเราจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเข้าร่วมกับกลุ่มประเทศอื่นๆได้ค่ะเราจะได้ผลประโยชน์อีกมากมายหลายด้านทั้งเรื่องของการต่อรองเจรจาทางธุรกิจการค้าการลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าประเทศของคุณเนี่ยมีความโปร่งใสมีความสุจริตไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นก็เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วถ้าเกิดว่าเราทำได้ตามมาตรฐานที่ทางด้านของOECD เขากำหนดไว้อะค่ะมันก็จะเป็นการยกระดับอัปเกรดของประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้ปี69เขาบอกว่าไทยจะพยายามผลักดันให้สามารถเข้าร่วมกลุ่ม OECD ดีได้นะคะภายในปี71ก็ต้องรอลุ้นเนาะอีกประมาณ 2-3 ปีแค่นั้นเองคุณผู้ฟังก็ต้องใช้เวลานะคะก็ยังอยู่ในรัฐบาลของท่านอนุทินชาญวีรกูลอยู่ค่ะจากเรื่องของการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนะคะไปสู่เป้าหมายของการเข้าร่วมสมาชิกต่างๆก็มาดูภายในประเทศกันบ้างไหมคะเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ตอนนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกคุณผู้ฟังค่ะวันที่4มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะคุณจะต้องไปดำเนินการในการลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ใหม่ว่าคุณเนี่ยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เขาได้มีการกำหนดไว้หรือไม่ย้ำกันชัดๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้เขาพิจารณาตรวจสอบว่าคุณเนี่ยเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะเกณฑ์อันเก่าเนี่ยเขาพิจารณาแบบรายครอบครัวแต่เกณฑ์อันใหม่นี้เขาจะพิจารณาแบบรายบุคคลเป็นรายคนไปเลยค่ะป้องกันการสวมสิทธิ์ป้องกันการกระทำต่างๆที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตอบวัตถุประสงค์อ่ะคือบางคนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นนำบัตรของครอบครัวไปใช้โดยส่วนตัวแล้วก็ไปใช้โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือ
ของที่เขาซื้อไปอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือว่าครอบครัวนั้นเลยอ่ะค่ะทีนี้ก็ต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้โครงการนี้เนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างเช่นรายได้เข้ามาต่อคนต่อปีว่าคุณเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่ารายได้มากเกินไปคุณก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์ของการได้รับการช่วยเหลือผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตอันนี้ก็ทั้งรอบเก่าแล้วก็ทั้งเกณฑ์เดิมเกณฑ์ใหม่เนาะก็มีการดูแลกันไปในกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มต้องห้ามก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากเดิมมี4กลุ่มก็มีการเพิ่มเติมมาเป็นอีก5กลุ่มค่ะก็หลายๆเกณฑ์ที่เขามีการปรับขึ้นมานะคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติที่จะได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางช่องทางไหนเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยแล้วก็หลายคนยังไม่รู้นะคะวันที่เราย้ำกันไปแล้วเนาะวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะคุณต้องไปลงทะเบียนผ่านทาง5ช่องทางนี้ค่ะ

นะคะแล้วก็ช่องทางที่4ค่ะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่สะดวกในการไปลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ค่ะหรือใครบอกว่าไม่สามารถทำเองได้อยู่ดีต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะก็มีช่องทางที่5ที่เขาอำนวยความสะดวกไว้ค่ะผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งที่เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะมีทั้งธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทออสสีส้มๆนะคะแล้วก็มีธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยค่ะก็ทั้ง5ธนาคารคุณผู้ฟังเราสามารถไปยื่นเอกสารแล้วก็ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะแล้วก็ผ่านทั้งธนาคารทั้ง5แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็น5ช่องทางที่นำมาฝากกันนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะว่าคุณเนี่ยมีการตรงตามเกณฑ์ใหม่ที่เขามีการปรับขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณยังตรงตามเกณฑ์อยู่เขาก็จะมีการประกาศผลมานะคะแล้วพอประกาศผลเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1สิงหาคม2569นะคะก็เน้นย้ำกันไปค่ะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนได้วันนี้วันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ใครลงได้ก่อนลงได้เลยไม่ต้องรอให้ไปถึงช่วงท้ายๆนะเพราะมันอาจจะเดี๋ยวอาจจะมีกรณีผิดพลาดอะไรขึ้นมาอีกนะคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันไปแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะพยายามมาย้ำกันได้เรื่อยในทุกๆช่วงรายการแล้วกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะ

0: ข่าวมาคุย
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร

0: ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกส

ลับมาในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะช่วงที่2นี้ก็มีข่าวมาฝากกันเนาะเป็นข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวคราวในพื้นที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะภูเก็ตตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการในการควบคุมตัวแมลงวันในศูนย์กำจัดขยะค่ะแล้วก็มีการดำเนินการในเชิงรุกด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะเขามีการวางแผนขึ้นมานะคะทางด้านของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้เร่งดำเนินการมาตรการในการควบคุมและป้องกันปัญหาแมลงวันที่อยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมของจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ปริมาณขยะกำลังเข้าสู่ระบบการกำจัดของทางจังหวัดอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า 1,200 ตันต่อวันคุณผู้ฟังมันเยอะมากค่ะส่งผลให้ต้องมีการบริหารจัดการขยะส่วนเกินและพื้นที่ฝังกลบอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็ไหนจะตัวแมลงวันที่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะพาหะในการนำเชื้อโรคต่างๆนะคะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันเนาะพอมันมีขยะตรงไหนมันก็จะมีกลุ่มพวกแมลงวันอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคะซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะสำหรับแผนของการควบคุมแมลงวันของทางเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยได้ดำเนินการเชิงรุกในหลายๆมาตรการค่ะหนึ่งก็เป็นการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงก่อนเลยนะคะแล้วก็สารชีวภาพในพื้นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็มีการฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM เพื่อลดกลิ่นแล้วก็ลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันแล้วก็การฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็การจัดการน้ำในการดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะคะรวมถึงการเร่งรื้อแล้วก็ขนย้ายขยะที่มันสะสมออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดแมลงวันหรืออะไรเนี่ยเข้ามาสุมกันอยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดนะคะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นประจำประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมแมลงวันว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าไอ้วิธีทางที่ทำกันไปก่อนหน้านี้ที่บอกไปนะคะว่าเห็นผลไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นผลจะต้องทำยังไงหาวิธีไหนแล้วถ้าเกิดว่าเห็นผลเนี่ยมันสามารถกำจัดได้ 100% หรือไม่ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันอยู่ในทุกๆวันนะคะทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ยังขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะในการให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังมันจะช่วยลดขยะที่เป็นขยะอินทรีย์ค่ะซึ่งขยะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดตั้งแต่ต้นทางแล้วพอมันมาอยู่รวมๆกันในกองขยะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ก่อให้เกิดแมลงวันหรือว่าแมลงวันเนี่ยมันก็จะมาสุมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลความสะอาดของชุมชนสร้างเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นได้จากตัวเราเองมันไม่ได้ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแค่ทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะก็อยากจะฝากเรื่องนี้เอาไว้จากทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะมาดูในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะจังหวัดกระบี่นะคะก็มีการดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรามทุนเทานอมินีต่างๆนะคะในพื้นที่ค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะพร้อมด้วยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่แล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะได้ดำเนินการในการลงพื้นที่เข้าไปตรวจค้นวิลล่าแอนโทเนียเป็นภูวิลล่าหรูบนที่ดินขนาด1ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่ค่ะการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่ามีการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีคุณผู้ฟังหลังพบว่าบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีกรรมการ
มีผู้มีอำนาจนะคะควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนค่ะเขามีพฤติการในการเข้าข่ายการเป็นนอมินีนั่นแหละค่ะแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายพอมีการแจ้งเบาะแสมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบจากการตรวจสอบปุ๊บก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้นะคะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่าผู้ถือหุ้นคนไทยซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะที่เป็นนอมินีได้แล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรนะคะโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่เองก็ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปตามกระบวนการแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าพูลวิลล่าดังกล่าวนี้นะคะมีการเปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลว่ามีการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวด้วยนะคะคือหลายๆข้อหามากๆสำหรับพื้นที่ที่เขาลงไปตรวจสอบนี้ค่ะซึ่งทางจังหวัดกระบี่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อขบวนการนอมินีแล้วก็ผู้ที่มีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็การทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนค่ะทางจังหวัดจะไม่นิ่งเฉยจะร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็สร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เขาปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง2จังหวัดที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันอีกสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
2: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
0: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
3: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
0: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงฝากจากวงคิวนะคะผลงานเพลงนี้นานมากคุณผู้ฟังปล่อยออกมาเมื่อสักประมาณปี49ค่ะตอนนี้69แล้วนะคะ20ปีแล้วค่ะคือนานมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงจากวงคิวนะคะที่ผลงานเพลงนี้เนี่ยคือเพราะมากๆแล้วก็หลายๆคนยังคงชื่นชอบอยากนำมากลับมาเปิดได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังกันนานมากแล้วอ่ะเหมือนให้เราได้หวนรำลึกถึงในยุคนั้นในยุคตอนนั้นว่าเราอยู่ทันยุคนี้เพลงนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่ยังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็สามารถขอกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังใครจะฟังแนวไหนเวอร์ชั่นไหนอะไรยังไงถ้าเกิดหาได้หาเจอเดี๋ยวเปิดให้ทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้อ่ะน่าจะไม่ทันแล้วนะคะเว้นไปวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะทักทายเฟซบุ๊กไลค์กันสักนิดนึงค่ะทักทายคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์กันมายามเช้าเลยนะคะทักทายทุกคนด้วยค่ะคุณปรมินค่ะสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหรือว่ามีน้ำท่วมขังบ้างหรือยังเพราะว่าอ่าวไทยก็ใช่ย่อยเลยนะในนัดเดินทางกลับมาจากกระบี่เมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วค่ะคือก็ฝนตกหนักมาตลอดทางเลยตกเยอะมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ด้วยค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะไปดูข่าวสารในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงายังไม่ได้พูดไปยังไม่ได้เล่าไปเนาะพังงาเองเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นช่องทางร้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางแชทบอทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือจะไปเสนอข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่พังงาได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายๆ24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเจอปัญหาตอนไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปแจ้งได้เลยนะคะไปแจ้งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเป็นแชทบอทนะคะที่จะคอยให้บริการค่ะแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาก็เปิดขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้ไปดำเนินการในการเข้าใช้งานค่ะเขามีชื่อแพลตฟอร์มว่าน้องสิงค่ะเป็นภาษาไทยเลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆทุกคนก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนการใช้งานได้นะคะผ่านทางแชทบอทน้องสิงค่ะแล้วก็ระบุรายละเอียดสถานที่เกิดเหตุแนบหลักฐานถ้าเกิดว่ามีนะคะแล้วก็สามารถติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นคุณผู้ฟังเราไม่ต้องแบบไปแจ้งด้วยตัวเองหรืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะคะต่อให้เราเป็นผู้หวังดีหรือเป็นผู้หวังดีที่ไม่ประสงค์อยากจะออกนามแล้วก็ไปเจอผู้กระทำความผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแจ้งไปได้เลยนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขาอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนนะคะเป็นการดูแลของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดพังงาก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์076481426ย้ำหมายเลขสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นหมายเลขของกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาค่ะ076481426ค่ะหรือว่าจะโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของศูนย์ดำรงธรรม1567โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะมาทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะเป็นข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่เกิดขึ้นมายาวนานมาก6ปีแล้วคุณผู้ฟังก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีนะคะเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่ของแม่น้ำกาบุรีค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของความขุ่นผิดธรรมชาติของแม่น้ำกาบุรีที่จังหวัดระนองค่ะที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา6ปีแล้วคุณผู้ฟังจึงอยากจะมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับจังหวัดระนองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วเขาอยากหาทางออกแบบไหนในสิ่งที่เขาโอเคมากที่สุดเพราะว่ามันยืดเยื้อมายาวนานถึง6ปีมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะคะที่เขาต้องทนอยู่กับสภาวะแบบนี้คุณผู้ฟังซึ่งประชาชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่เขาก็เปิดเผยนะคะว่าสาเหตุสำคัญเนี่ย
อาจจะมาจากการทำกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตะกอนดินเนี่ยไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงก็มีปัญหานะคะเพราะว่ากุ้งแม่น้ำกับบุรีที่เขาหากันเนี่ยเขาบอกว่าชาวประมงในพื้นที่นะเขาบอกว่ามันเริ่มลดน้อยลงไปในทุกๆปีทุกๆปีเลยค่ะแล้วไหนจะเรื่องของการท่องเที่ยวอีกน้ำขุ่นแบบนี้แล้วจะท่องเที่ยวยังไงล่ะคะแล้วไหนจะเรื่องของระบบนิเวศอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงด้วยค่ะทีนี้เนี่ยในห่วงระยะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบมีการนำน้ำขึ้นมาวัดความขุ่นหรือว่าวัดเกี่ยวกับสารโลหะหนักต่างๆนะคะผลการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษก็พบว่าสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินยังไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะมีเพียงค่าความขุ่นเท่านั้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังเนื่องจากว่ายิ่งในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาค่ะความขุ่นเนี่ยมันมีค่าสูงมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาด้วยส่วนกรมประมงเองนะคะก็บอกว่ามีการตรวจพบสารแคดเมียมและสารตะกั่วในตัวกุ้งแม่น้ำกระบุรีค่ะแล้วก็ยังอยู่ในแต่ว่าเขาบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะแต่พอมีการพบอยู่มันก็ไม่สร้างความไม่สบายใจอยู่ดีคุณผู้ฟังโดยเครือข่ายรักแม่น้ำกระบุรีเขาได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา11ข้อด้วยกันค่ะให้เพิ่มความถี่ของการตรวจคุณภาพน้ำให้ตรวจสารปนเปื้อนในร่างกายของประชาชนด้วยว่ามีหรือไม่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นค่ะแล้วก็ให้จัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยงดูซิว่ามันจะเกิดความเสี่ยงด้านไหนบ้างอะไรยังไงบ้างถ้าเราไม่จัดทำแผนขึ้นมาพี่น้องประชาชนเขาก็จะต้องอยู่แบบนี้ค่ะโดยไม่มีการดูแลไม่มีการเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบจริงจังเพราะว่าหลายคนก็ไม่มีตัวชี้วัดยืนยันมาว่าเอาแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรล่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการเสนอให้ผลักดันปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนให้กลายเป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะได้มีบทบาทจริงจังในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะโดยทางภาครัฐเองตอนนี้เตรียมที่จะจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วนะคะโดยเปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยพร้อมการเพิ่มการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการตรวจสอบในทุกๆ3เดือนค่ะมีการผลักดันการติดตั้งสถานีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรองและการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยจะมีทิศทางไปในแบบไหนจริงๆถ้าเกิดว่าผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ในระดับวาระแห่งชาติแล้วเนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันระหว่าง2ประเทศที่เป็นต้นทางของสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำขุ่นมันน่าจะเบ็ดเสร็จมากกว่านะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราได้หยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการอันดามันวันนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
8: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยองค์ชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
9: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐ ร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องปตท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย6040เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาส
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่prd.go.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076 421055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
8: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสเตือนทุกคนเลย
7: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
8: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
7: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
8: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตFM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
12: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความ

0: เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อยู่ในคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดของเรานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถพบกันเป็นประจำได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันนะครับในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรัสไซผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่รายการสัญจรปลอดภัยจนถึงรายการนี้วันนี้ผมรับจบเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
3: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับที่จะนำเสนอข่าวต่างๆในจากส่วนกลางของประเทศของเรานะครับผมข่าวเด่นต่างๆแล้วก็ข่าวที่อยากจะนำเสนอที่อยู่จากทั่วประเทศของเราเลยนะครับก็ข่าวแรกนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่จากส่วนกลางที่เป็นเรื่องราวอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยานะครับได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีทั้งคณะองคมนตรีครับประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ว่าราชการกทมนะครับรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยนะครับเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งและการตักบาตรแล้วในเวลาประมาณช่วง 8:30 นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานะครับได้เดินทางไปยังอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันที่3มิถุนายนเนี่ยก็เป็นวันเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้กับราชินีของเรานะครับก็จะมีงานต่างๆงานพระราชพิธีนะครับผมงานที่เฉลิมฉลองให้กับวันสำคัญวันนี้ด้วยเมื่อวานด้วยนะครับเอาละครับมาขยับมากันที่เรื่องการลดภาระค่าของชีพต่างๆในประเทศไทยของเราในช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับก็ต้องบอกว่ามีกระแสกันมาแบบต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่มีการเริ่มใช้วันแรกก็คือวันที่1มิถุนายนก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละครับก็ต้องบอกว่ามีเสียงฮือฮานะครับว่าคือมีทั้งด้านดีแล้วก็ไม่เชิงด้านลบแต่เป็นแบบการสะท้อนปัญหามาถึงรัฐบาลนะครับว่าการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ครับการคำนวณเงินที่จะต้องเติมเข้าไปอาจจะยากบ้างนะครับเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเสียงตอบรับที่ดีนะครับว่าช่วยลดภาระค่าของชีพได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมช่วยทั้งพ่อค้าแม่ขายเองนะครับที่ขายสินค้าก็มีผู้อุดหนุนผู้ที่เข้ามาให้รับบริการก็เยอะมากขึ้นนะครับทำให้มีรายได้นะครับผมเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนฐานรากนั่นเองนะครับเราต้องบอกว่าเมื่อหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้านะครับท่านอนุทินชัยวรกูลเนี่ยพอตกเที่ยงนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังตลาดสีย่านนะครับผมทันทีเลยงานนี้นะครับไปแบบชิวๆเป็นกันเองครับเพื่อไปเช็คกระแสและสำรวจการจับจ่ายของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับบรรยากาศในตลาดนะครับบอกเลยว่าคึกคักแล้วก็ประชาชนแน่นหนามากๆนะครับท่านนายกนะครับก็ได้มีการแวะซื้อผลไม้จากร้านประจำด้วยโดยได้ควักมือถือของท่านเองนะครับสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมระหว่างเดินตลาดก็มีชาวบ้านเข้ามาทักทายนะครับบอกว่าโครงการเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้เยอะแถมยังมีคนมารุมขอถ่ายรูปกันอีกเพียบเลยนะครับผมท่านนายกก็โด่งดังมากนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจากนั้นนะครับท่านนายกก็ได้มีการเดินข้ามฝั่งไปยังร้านลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับซึ่งร้านนี้บอกเลยว่าก็เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันแถมยังร่วมถ่ายภาพทำท่าพลัสด้วยนะครับท่าแบบนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับผมเป็นรูปบวกนะครับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นผมทำท่าอยู่นะครับส่วนใครที่ฟังผ่านวิทยุก็ให้นึกว่าเราทำท่าเหมือนอุลตร้าแมนแบบนั้นเลยนะครับผมก็คือเป็นการทำท่าพลัสหรือรูปบวกนะครับคู่กับเจ้าของร้านอยากเป็นกันเองเลยนะครับซึ่งก่อนเราก่อนที่ท่านจะแวะซื้อช้อนสแตนเลสแล้วก็กล่องใส่รองเท้าก็ต้องบอกว่ามีการจับจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็ ก็ต้องบอกว่าปิดท้ายภารกิจเดินตลาดด้วยการสั่งเมนูโปรดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็คือนมชมพูนะครับผมก็บอกเลยว่าท่านดื่มอย่างชื่นใจเลยนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ท่านนายกลงพื้นที่และมีความปรับปื้มปื้มปริ่มในการที่แบบคนไทยของเราประชาชนในประเทศไทยของเราทุเรียนแจกพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นด้วยครับเอาซะผมอยากจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชั่วคราวเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเรียกว่าได้ใจทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนไปเต็มๆเลยแหละครับสำหรับทำเนียบเคลื่อนที่ย่อยๆในตลาดสีย่านเมื่อวานนี้นะครับก็บอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะครับจริงๆเราก็ไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มานานนะครับความคึกคืนในตลาดในการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมพอมีไทยช่วยไทยพลัส60 40เข้ามาเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาฟังอัปเดตข่าวใหญ่จากส่วนกลางกันไปแล้วเดี๋ยวพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามช่วงต่อไปกันนะครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

าละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นั่นเองนะครับก็เมื่อเบรกสักครู่เนี่ยเราเพิ่งคุยกันไปที่เรื่องของท่านนายกลงพื้นที่ไปเช็คกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไปนะครับที่ตลาดสี่ย่านมาใช่ไหมครับผมแต่ล่าสุดนะครับหลังบ้านเนี่ยมีประเด็นร้อนที่รัฐบาลเองก็ต้องออกมากระตุกนะครับผมมีออกมาเตือนด้วยนะครับผมแบบด่วนๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพหัวหมอนะครับที่ชอบเอาสิทธิโครงการไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดขออภัยครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแต่หมายถึงสำหรับผู้ที่มีความคิดที่จะใช้ประโยชน์เป็นจากช่องโหว่นะครับผมเรื่องนี้นะครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำเลยนะครับว่าฝากเตือนทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนว่าอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับเพราะการนำสิทธิไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์โครงการแล้วก็ผิดกฎหมายแบบเต็มกระบุ้งเลยนะครับผมกระบุ้งนะครับมีความผิดฐานช่อโกงโทษบอกเลยว่าไม่ขำนะครับผมคือโทษจำคุกเนี่ยสูงสุด3ปีนะครับหรือปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งคนรับแล้วก็คนแรกเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มเลยได้ไม่คุ้มเสียนะครับเอาเงินเอาสิทธิไปแลก 1,000 บาท4เดือน 4,000 แต่ถ้าโดนโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับ 60,000 คิดว่าคุ้มไหมล่ะครับผมกับเวลาชีวิตที่หายไปกับเงินที่เราจะต้องเสียไปหลังจากทำผิดนะครับผมก็ต้องระมัดระวังกันนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าถ้าตรวจเจอว่าร้านไหนทำผิดนะครับจะโดนระงับการจ่ายเงินทันทีเลยนะครับตัดสิทธิโครงการรัฐอื่นๆทั้งหมดด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องชดใช้เงินคืนให้กับหลวงด้วยนะครับผมส่วนพวกที่ชอบโพสต์เชิญชวนเนี่ยก็ต้องโดนเตรียมตัวไว้แน่นอนนะครับผมข้อมูลก็จะถูกส่งตรงให้กับตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีทันทีนะครับไม่เว้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เองหรือว่าทางแบบออฟไลน์ก็โดนหมดนะครับต้องเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย

0: ที่รัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเองแค่ 10% เนี่ยก็คือออกมาเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของพวกเรานะครับจากผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็ราคาพลังงานที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปลงเชื่อในเรื่องของการเชิญชวนแลกเงินสดนะครับได้ไม่คุ้มเสียอย่างแน่นอนแล้วก็นโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้อาจจะเสียหายได้นะครับนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันไว้ให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทําผิดนะครับผมกับผู้ที่หัวหมอก็ให้ระวังไว้นำเงินมาใช้ไปปกติดีกว่านะครับเราก็เพียงแค่เติมเงินเข้าไปแล้วก็ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังดีกว่านะครับผมใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีก็จะดีกับรับตัวเราเองด้วยนะครับเอาล่ะครับก็มาต่อกันที่อีกข่าวนึงนะครับผมเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยแหละครับว่ามีการแอบเปิดด่านชายแดนเพื่อปล่อยคนข้ามไปมาหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับกองทัพเรือต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนเลยนะครับเพื่อสยบข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงนะครับโดยท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะครับโฆษกกองทัพเรือนะครับท่านผู้ชมครับได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนตอนช่วงเวลาประมาณ 11:00 นนะครับว่าทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะครับได้ส่งกำลังพลไปสนับสนุนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชา30คนนะครับพร้อมผู้ติดตามอีก3คนออกนอกประเทศผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับว่าชาวกัมพูชาเกือบ40คนในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่เคยกระทำความผิดในประเทศไทยของเรานะครับในคดีหลบหนีเข้าเมืองคดียาเสพติดแล้วก็คดีอาญาอื่นๆนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเขานะครับก็พ้นโทษแล้วก็สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วครับตามกฎหมายบ้านเรานะครับคือตม.เนี่ยจะต้องผลักดันคนกลุ่มนี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีนะครับเพราะไม่มีสิทธิ์พำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปนะครับผมเจ้าหน้าที่ต้องคุมตัวไปส่งกลับตามช่องทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับทางกองทัพเรือเลยขอย้ำชัดๆนะครับว่าให้พ่อแม่พี่น้องสบายใจได้เลยนะครับว่านี่คือการส่งกลับผู้ต้องโทษนะครับผมตามขั้นตอนกฎหมายแบบปกติเลยนะครับไม่มีการเปิดด่านหรือการผ่อนคลายมาตรการชายแดนแต่อย่างใดนะครับตอนนี้มาตรการปิดจุดผ่านแดนเนี่ยตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบยังคงบังคับใช้เข้มงวด 100% เหมือนเดิมครับไม่มีหย่อนยานอย่างแน่นอนนะครับกำลังพลทุกนายยังคงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองนะครับผมแล้วก็ลักลอบสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับเอาละครับก็เนี่ยแหละครับผมเป็นมาตรการที่ทางประเทศไทยเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าสำหรับการเสพข่าวหรือว่าการติดตามข่าวอยากจะให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยติดตามผ่านสื่อของช่องทางรัฐนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ทุกท่านแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่เราเสพสื่อจากข่าวอื่นไม่ได้บอกว่าผิดนะครับผมแต่ข่าวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนตามความเข้าใจแล้วก็ตามการเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้นำเสนอข่าวเห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมซึ่งถือว่าถามว่าผิดไหมในการที่จะมีการเสนอความคิดเห็นแบบนี้ไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าเป็นการจงใจปล่อยข่าวลือหรือปล่อยข่าวที่ผิดเฟคนิวส์เนี่ยอันนี้คือผิดแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับก็อยากทุกท่านนะครับผมค่อยๆพิจารณาในเรื่องของการเสพข่าวต่างๆให้ดีนะครับผมว่าข่าวนี้มีที่มาอย่างไรมีเหตุสมผลหรือเปล่านะครับผมกับการที่มีเหตุและผลแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของที่เราจะต้องระมัดระวังในการเสพข่าวมากๆจริงๆนะครับเอาละครับฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบวันกันไปครบถ้วนแล้วนะครับที่วันนี้ได้นำตัวมาให้ทุกท่านฟังนะครับเดี๋ยวจะพักกันอีกสักนิดนึงนะครับผมกับเพียงพอแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารและก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมในช่วงข่าวใต้รายวันนะครับ
1: ำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ like new เลน

0: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ตอบได้ปะ
2: ก็ตายแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้อะ
1: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได
0: ้งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางวิทยุแล้วก็ไลฟ์สดของเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับเป็นไงบ้างครับเพลงพอๆที่ผมว่าเพลงประหยัดน้ำมันสปท.5ของเรานั่นเองนะครับบอกเลยว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้วิกฤตพลังงานจัดดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็อยากทุกท่านนะครับผมยังประหยัดพลังงานยังทะนุถนอมการใช้พลังงานของประเทศไทยเราให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการประหยัดพลังงานยังไงก็ส่งแต่ผลดีนะครับผมทำให้เรามีพลังงานไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับเอาละครับมาเปิดฉากช่วงข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดของเราเช่นเดิมนะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรได้นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยนะครับผมมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับงานนี้นะครับได้รับเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตอย่างสมพระเกียรติครับและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำตอน10ตอนทุ่ม19นาทีนะครับที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ท่านผู้ราชการจังหวัดก็ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางพุ่มเงินพุ่มทองแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังสนั่นกึกก้องเลยนะครับก็เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแสดงความจงรักภักดีกันตลอดทั้งวันเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำคัญของภูเก็ตเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะครับกับกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรนะครับได้เน้นย้ำกำชับเลยนะครับว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องนี้จริงๆครับเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาเชิงอนุรักษ์นะครับผมที่มีหนึ่งเดียวในไทยโดยได้จัดขึ้นเมื่อช่วง 9:30 น.เมื่อวานนี้นะครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับบริเวณชายหาดหน้าท่าเรือพระที่3ตำบลวิชิตนะครับอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับผมท่านนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนนะครับผู้บัญชาการทัพเรือพระที่3และตำรวจพลตำรวจตีนะครับสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องจิตอาสา904แล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตนะครับมาร่วมรวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาปล่อยเต่าทะเลและฉลามกบครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในไทยที่ทำกิจกรรมนี้ในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ว่านะครับผมได้นำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยแหละครับก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือก้าวมาถึงไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมเลยนะครับก็คือทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับหรือเมื่อวานนี้เนี่ยได้ร่วมใจกันปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับและปล่อยฉลามกบอีกจำนวน20ตัวคืนกลับสู่ธรรมชาติลงทะเลอันดามันบ้านเรานะครับเพื่อไปช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็รักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยตัวผมเองได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เริ่มกิจกรรมตั้งแถวเนี่ยจนถึงขั้นถวายสักการะหน้าพระบรมราชายาลักษณ์เนี่ยครับผมแล้วก็มีการถวายสัปดิยานต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามีฝนพร่ำลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีใครในที่ตรงนั้นนะครับแสดงท่าทีท้อถอยหรือว่าแสดงท่าทีที่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับทุกคนนะครับผมมาด้วยความใจที่เต็มร้อยแล้วก็ความจงรักภักดีที่อยากจะส่งต่อให้กับคนไทยของเราได้เห็นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ตัวผมเองเนี่ยที่อยู่ในบริเวณพิธีเนี่ยก็ขนลุกไปตามๆกันเลยนะครับฝนนี่คือไม่ใช่แค่แบบปอแปะปอแปะนะทุกท่านผู้ชมทุกผู้ฟังครับ บอกเลยว่าคือตกลงมาคำว่าพรำที่เนี้ยคือพรำแบบเม็ดใหญ่ๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับตกลงมาเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนก็ยังยืนอย่างขยันขันแข็งแล้วก็แบบด้วยความจงรักภักดีเนี่ยทุกคนทำเต็มที่มากจริงๆนะครับจนถึงช่วงเวลาที่ปล่อยเต่าปล่อยฉลามกบเนี่ยตัวผมเองก็ได้มองเห็นถึงความคึกคักแล้วก็บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับผมสำหรับการที่มีการปล่อยสิ่งมีชีวิตปล่อยเต่าแล้วก็ฉลามกบเนี่ยในเวลานั้นบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ประทับใจมากๆนะครับในช่วงเวลาที่ปล่อยเต่านะครับผมคือเริ่มแรกเนี่ยจะปล่อยเต่าก่อนนะครับเต่าที่ถูกปล่อยเนี่ยมีท่าทีที่แบบคือตัวเราเองอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าน้องจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่จากภาพที่เราเห็นคือเรามีความรู้สึกว่าน้องอ่ะน้องเต่าเนี่ยครับมีความแบบดีใจนะครับคือได้สัมผัสกับผืนทรายได้แบบเหมือนใกล้จะลงทะเลอ่ะคือแต่ละตัวก็คือแบบมีการแบบตีเขาเรียกไงครีบตัวเองตีเหมือนเป็นขาตัวเองผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเรียกว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือแต่ละตัวเนี่ยคือรีบที่จะลงน้ำเลยนะครับเหมือนว่าได้กลับคืนสู่บ้านเกิดสู่ถิ่นแบบเหมือนบ้านเกิดของตัวเองเลยแหละครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการปล่อยเต่าทะเลจำนวน49ตัวนะครับผมก็ได้มีการยกย้ายไปปล่อยฉลามกบนะครับผมซึ่งเป็นฉลามที่เป็นพันธุ์หายากประมาณนึงเลยนะครับมีจำนวน20ตัวนะครับผมน้องฉลามก็มีเขาเรียกว่าขนาดตัวที่ค่อนข้างจะเท่าแขนเราแล้วแหละนะครับผมบางท่านก็มีความแบบเอ้ยจะกัดฉันไหมอะไรไงแต่น้องน่ารักมากนะครับผมน้องเหมือนน้องรู้นะว่าเราจะแบบพาน้องกลับสู่บ้านของน้องก็เลยแบบว่ามีไม่มีตัวไหนดูร้ายเลยนะครับผมอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาด้วยนะครับว่าจะไม่โจมตีมนุษย์อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นไปได้ด้วยความแบบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะครับทั้งวันเมื่อวานนี้ก็จังหวัดภูเก็ตได้ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรตินะครับผมรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนส่งต่อความจงรักภักดีนะครับให้เขาเรียกว่าเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเห็นความถึงความตั้งใจของทุกท่านจริงๆครับทำเอาผมเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มปิ่มไปด้วยเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปดีกว่าอยู่ที่ภูเก็ตนานและอวยเยอะเกินนะครับผมก็อยากจะอวยที่หนึ่งเพราะว่าตัวผมเองอยู่ในเหตุการณ์การกิจกรรมเนี่ยก็รู้สึกปรับปื้มจริงๆนะครับเมื่อกี้ที่เหมือนพระพูดตะกุตะกักนี่คือกำลังพยายามจะเรียบเรียงความรู้สึกตัวเองที่แบบรู้สึกออกมาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับผมว่าเป็นความรู้สึกที่ปลื้มแบบปลื้มใจปลื้มปิติจริงๆนะครับผมแบบโอ้เป็นภาพที่อบอุ่นมากบรรยากาศคือแบบโอ้อบอุ่นหัวใจที่สุดเลยล่ะครับเอาละครับต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อค่ำวันนี้3มิถุนายนพุทธศักราช2519นะครับช่วงเวลา1ทุ่มตรงที่หอประชุมกิ่งจันทน์นะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนะครับและพี่น้องประชาชนชาวกระบี่ทุกหมู่เหล่าเลยได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะครับวางผ่านพุ่มแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานนะครับวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับพร้อมกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกท่านในหอประชุมก็ได้มีการร่วมกันจุดเทียนนะครับผมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและร่วมกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญ3ครั้งนะครับโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็นี่แหละครับจังหวัดแต่ละจังหวัดในฝั่งอันดามันเองก็มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่ตลอดช่วงเมื่อวานนี้เลยนะครับขยับจากกระบี่ไปที่ระนองกันบ้างครับโดยเมื่อวานนี้เช่นกันเลยนะครับ3มิถุนายน2569 อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งวันนะครับเราจึงได้เห็นภาพความร่วมใจร่วมแรงในการแสดงความจงรักภักดีนะครับของพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งฝั่งอันดามันเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเช่นกันครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งงานนี้นะครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติทหารตำรวจแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับผมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับก็เช่นเดียวกันกับจังหวัดกระบี่นะครับในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยได้นำทุกภาคส่วนร่วมกันวางผ่านพุ่มทองนะครับพุ่มเงินเพื่อถวายราชสักการะจากนั้นนะครับได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็นำผู้ร่วมพิธีทุกท่านเลยนะครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างสมพระเกียรติครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราประสบนิกรชาวไทยครับเอาละครับไปดูกันที่จังหวัดสุดท้ายของช่วงข่าวใต้รายวันกันนะครับไปกันที่จังหวัดพังงาครับเช่นกันเลยนะครับผมคือข่าวเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไม่แปลกนะครับที่จะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะว่าเป็นบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำความจงรักภักดีของเราแสดงออกไปให้กับพระบรมราชินีของเราได้ทรงเห็นนะครับผมในพิธีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินนะครับจุดเทียนมหามงคลและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์ครับจากนั้นนะครับได้มีการจุดเทียนต่อให้กับข้าราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเลยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านแพรรัตน์เพชรยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วางผังพุ่มในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าจังหวัดพังงาเองเนี่ยก็มีการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยอย่างแบบเต็มที่เลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทั้ง4จังหวัดของเราจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครเลยนะครับผมเพราะว่าพวกเราไม่ได้แข่งขันกันพวกเราอยากจะนำความจงรักภักดีและความสำนึกนะครับผมในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยส่งต่อให้กับพระบรมราชินีของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยในช่วงที่ผมได้รวบรวมข้อมูลข่าวต่างๆจากจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยผมนั่งเลื่อนดูภาพดูกิจกรรมงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวผมเองมีความซาบซึ้งแล้วก็ปลื้มมากๆเลยนะครับทุกคนร่วมพิธีแล้วก็ร่วมงานด้วยสีหน้าที่มีความปิติยินดีมีสีหน้าที่เขาเรียกว่ามีการระลึกถึงนะครับผมอยู่แล้วก็มีการแสดงถึงความจงรักภักดีอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้ผมเนี่ยปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นจริงๆนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือดูในไลฟ์สดนะครับอยากจะไปดูภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ผมได้กล่าวไปในช่วงของข่าวใต้รายวันก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจสวทภูเก็ตนะครับส่วนของกระบี่เองก็น่าจะเป็นปชส.กระบี่นะครับส่วนพังงาก็พีอาร์พังงาแล้วก็ระนองคือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับลองไปติดตามกันดูได้นะครับผมน่าจะมีภาพกิจกรรมข่าวอยู่แล้วล่ะครับก็ใครที่อยากจะดูจังหวัดของตัวเองที่อาศัยอยู่นะครับรวมถึงของภูเก็ตเองก็เข้าไปดูได้นะครับผมเอาล่ะครับนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาของช่วงข่าวใต้รายวันลงแล้วแล้วก็ของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะฝากอีกหนึ่งเรื่องจริงๆของชาวภูเก็ตเองนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการขับขี่ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปบนท้องถนนหรือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่จะมากับฝนนะครับซึ่งจริงก็บอกว่ามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วแหละที่มีฝนฟ้ากระหน่ำลงมาเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีไข้ไม่สบายนะครับหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางในการขับรถขับราเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังกันมากๆอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุในเขาป้าตองอีกแล้วนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่สามารถโทษใครได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์เนี่ยลื่นฝนพื้นที่ลื่นเนี่ยเข้าข้างทางแล้วก็ไม่ได้หลายแรงแต่บาดเจ็บนะครับผมทำให้ผมก็อยากจะนำยกมาให้ทุกท่านได้ระมัดระวังเป็นอุทาหรณ์นะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาจริงๆและแอบแวะนิดนึงนะครับผมก็หมดไปแล้วกับรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของสายวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสสุวัสสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่ๆทีมงานโสทภูเก็ตก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับผมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็จริงๆแล้วเดือนหน้าเนี่ยผมไม่อยู่ทั้งเดือนเลยไม่ใช่เดือนหน้าเดือนนี้แหละครับแต่ว่ายาวไปจนถึงเดือนหน้านะครับผมอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับผมจนถึงวันที่10กรกฎาคมเนี่ยผมไม่อยู่นะครับอาจจะเจอกับพี่นูรีเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับพี่นูรีก็มาติดตามกันได้นะครับผมทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เสียงแหบไปนิดนึงนะครับอาจจะโดนฝนหนักไปหน่อยเมื่อวานนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าว่ามีคำไหนที่พูดไม่ชัดถ้อยชัดคำต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมวสุรัตน์ วีระใสนะครับแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
6: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
7: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดใน ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีกิสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
9: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแท่สองเกียรติกล้องไกด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณัชวิทย์ปานพรหมินทร์อัยการจังหวัดตะกัวป่าพร้อมด้วยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการจังหวัดตะกัวป่า

พระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไฟสารพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมคิดพัดแก้วอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า

0: ใกล้กัน
1: หวานหวานค่ะหวานอย่างนี้ระวังเบาหวานจะถามหานะคะหากปัสสาวะบ่อยคอแห้งกินจุอาการแบบนี้ต้องควบคุมดูแลรับประทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยลดหวานมันเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายพบแพทย์และตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องรวมพลังลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
2: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะที่4นะมิถุนายน2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะก็รับหน้าที่นะคะนำข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยฝนเงินเพลงที่แบบว่าฝนตกฟ้าร้องนะต่อให้ยังไงนะคะต่อให้ตกอย่างไรนะก็อย่างที่จะไม่หยุดนะคะนำข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังที่รับฟังอยู่ค่ะติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันในวันนี้นะเพราะว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะสามารถที่จะนำมาพูดคุยกันนะว่าเอ๊ะพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยฝนตกกันหรือเปล่านะคะรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตนะเป็นอย่างไรเพราะว่าจังหวัดพังงาเองตั้งแต่ช่วงเช้า 2-3 วันนี้รู้สึกว่าตกกันแบบว่าบรรยากาศแบบนี้มันหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่อยากจะตื่นจากที่นอนนะมันทำให้แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะต้องอะไรนะคะควรระมัดระวังอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแต่ในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 28-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกนะคะเฉียงใต้นะความเร็วอยู่ที่ 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็อาจจะมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นซ้ำซากนะคะผู้ฟังนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษกันในช่วงนี้ค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะน้องอาเกริ่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งตารอสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ภายในวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะ

ล้วค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าจับตามองนะสำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ค่ะย้ำนะคะเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะต้องยืนยันสิทธิ์วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมค่ะที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีนะคะด้วยความที่มีการที่แบบว่าเกรงใจนะคะสับสนเรื่องของการลงทะเบียนจึงขอย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำการยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะคะหรือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะระหว่างวันที่17ถึงกรกฎาคม2569นี้ค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กันไปทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองนะคะก็ยังมีการเดินหน้านะคะสำรวจผู้ที่ตกหล่นจากครั้งก่อนแล้วก็ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการกันด้วยค่ะสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ในรูปแบบใหม่นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะผู้ฟังก็อันดับแรกเลยก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของบริษัทหรือธนาคารกรุงไทยจำกัดนะคะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของการยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้นะคะก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดก็น่าจะคึกคักนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในรูปแบบของประเด็นที่เขาได้มีการก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังในเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะ60-40นะหลังเปิดใช้สิทธิ์แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่4นะคะ3วันแล้วนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะก็ประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนะคะกว่า14ล้านคนนะคะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะว่ามีพี่น้องประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักกันต่อเนื่องนะคะซึ่งจากที่สำรวจเนี่ยประมาณวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จะมียอดทะลุ 4,500 ล้านบาทมากไปกว่านั้นค่ะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่พี่น้องประชาชนไม่ค่อยทราบนะคะเรื่องของการที่มีระบบขนส่งที่จะมาร่วมโครงการด้วยสามารถที่จะใช้กับรถไฟฟ้านะคะทั้ง8สายเลยทุกสายรถไฟฟ้าสาย

สีแดงนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีการย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าการใช้บริการจริงตามมูลค่าที่ชำระค่ะแต่หากร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีนะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวที่น้องหาได้เกริ่นไปก็จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการและเรียกเงินคืนนะคะสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้มาตรการค่าครองชีพนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งในระบบของเศรษฐกิจนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยหรือว่าลงไปสัมภาษณ์นะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนจากโครงการดังกล่าวนะเสียงกระแสการตอบรับเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นการที่จะลดรายจ่ายแล้วก็ทำให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี้ล่ะค่ะมีรายได้นะคะร้านค้าเอง

ช่วงหน้าค่ะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ฟังนะคะที่ติดตามอยู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย

0: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
2: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
3: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
3: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการกลุ่มเข้มนะคะเรื่องของการยกระดับการสอนภาษาไทยนะประวัติศาสตร์หน้าที่ของพลเมืองค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแถลงนะคะทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งสำคัญของรัฐบาลค่ะโดยมีการยกระดับการจัดการเรียนการสอนนะ3วิชาหลักก็ได้แก่ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองแล้วก็ภาษาไทยภายใต้แนวทางหลักสูตรนะคะในส่วนของสมรรถนะนะคะเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งในระดับชาติและระดับโลกค่ะซึ่งรูปแบบของการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าการลดท่อนเนื้อหาแต่เป็นการเสริมสร้างให้บทเรียนมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนผ่านจากการท่องจำสู่การเป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนค่ะเข้าใจแล้วก็พัฒนาของพัฒนาการของชาติเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างประเทศได้อย่างแท้จริงส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรมที่ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมนะคะการเป็นผู้นำรวมไปถึงการแก้ปัญหาและจิตอาสากันด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้ย้ำถึงความสำคัญนะคะของวิชาภาษาไทยในฐานะรากฐานของการเรียนรู้ภาษาที่2นะคะพร้อมระบุนะคะว่ากระทรวงเนี่ยได้มีการหารือร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแล้วนะคะเพื่อที่จะดูแลทักษะภาษาไทยของนักเรียนสัญชาติไทยในโรงเรียนนานาชาติโดยที่ไม่กระทบต่อหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษานั่นเองค่ะทั้งนี้เองค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการสื่อสารนะคะแนวทางดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้วันที่4มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครั้งแรกค่ะผู้ฟังโดยจะมีทางด้านของศาสตราจารย์นะคะในส่วนของวิสิตนะคะเป็นประธานแล้วก็พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเขาร่วมด้วยในเรื่องของการที่จะมาขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีการเดินหน้าเพื่อที่จะให้บุตรหลานของเราเนี่ยเข้มงวดในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็ยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองที่ดีกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่นำมาอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการก็จะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะ

0: tomorrow is the weekend. We're finally going on the trip.
1: Yeah!
0: Dad, have you taken the car to the service center yet?
2: No need. My car is coming beautifying.
1: Huh?
0: Tonight, no drinking, Dad. We have to leave early tomorrow.
2: Just one glass. Maybe two, okay? Let's hit the road.
0: Are you okay to drive, Dad?
2: Just a little dizzy, but I can still drive. Haha.
0: Oh, what's happening?
2: We in trouble. I can't control the car.
3: Get ready before your journey with bad wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
4: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งหานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทชุมทรง FM 97 MHz

ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เตือนภัยนะคะสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะรวมไปถึงไปสัมผัสนะคะไปเดินตามชายหาดต่างๆนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็พบแมงกะพรุนพิษนะคะหัวขวดนะบริเวณหากบางสักนะคะแล้วก็หากบางหลุดนะคะอำเภอตะกั่วป่าก็ขอให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นะคะตรวจพบนะคะแมงกะพรุนพิษชนิดที่เป็นแมงกะพรุนหัวขวดนะคะเมื่อวันที่3บริเวณดังกล่าวนะคะผู้ฟังโดยมีการดำเนินการแจ้งเตือนนะคะระหว่างวันที่3ถึง10มิถุนายน2569เมื่อถ้าเกิดว่าเราสัมผัสไปแล้วนะคะแมงกะพรุนชนิดนี้ล่ะผู้ฟังอาจจะทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและจะมีผื่นแดงนะคะหรือรอยไหม้บริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะและในบางรายอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะคะพบตามชายหาดไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอาจจะเคยตื้นแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเข็มพิษก็ยังสามารถที่จะทำงานได้กับผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะใครที่ชื่นชอบเรื่องของการไปเที่ยวตามทะเลต่างๆนะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่3ถึง10มิถุนายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะกับการเก็บขยะชายหาดนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะในส่วนของจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการเก็บขยะนะคะในเรื่องของวันอังคารที่9ค่ะผู้ฟังนะสัปดาห์หน้านะคะประมาณในช่วงของเวลา 13:00 นถึง 16:00 นค่ะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักไทเหมืองอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงา นะคะก็จะเป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนตระหนักเรื่องของการดูแลความสะอาดนะคะบนชายหาดนะผู้ฟังนะซึ่งกิจกรรมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงของ 12:30 นรวมไปถึง 13:00 นก็จะเป็นการบรรยายนะคะเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ชี้แจงการปฏิบัติ 13:45 ก็จะมีผู้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมร่วมแถวนะคะพร้อมหน้าเวทีแล้วก็14ประธานในพิธีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานค่ะแล้วก็14:00 เป็นต้นไปก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเริ่มเก็บขยะตามชายหาดนะคะผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันค่ะก็ต้องลาด้วยผลงานเพลงนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จจะเริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พม.จ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,93 ร้านค้าโดยนางสาวพีรวัฒน์สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
3: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
2: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
4: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
6: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
7: นางสาวรัชดาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบครอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
8: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ วงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
10: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 163 ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
12: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแห่มูฮัมหมัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
13: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
5: ด้านนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
14: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
5: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
15: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
16: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของ

0: รับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
2: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพักน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพักโดยพักยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิสาประทุมมารายงาน
3: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
4: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
3: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
1: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า นายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่าน

0: นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0ต่อ3เซต24-26 22-25 19-25โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
3: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย3-0เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยเราก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้ออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองชัดแต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นนะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
2: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism as Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรก เนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซาจิกะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกไปกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้คะแนนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะณปรัชญาอิสโลส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championship ที่สนามเดอะมาเจสติกครีก Country Club and Resort ภาค72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พาร์68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
4: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
2: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2ต่อ4โรงเรียนกัทลาลมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4ต่อ0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4ต่อ3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4ต่อ0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8ต่อ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10ต่อ0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 3-0 และนครราชสีมามาสด้า FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 3-5 พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีๆพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช ช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: สุภาวาระเฉลิมชนมาพรรษาพระนางเจ้าสุธิดาศรีสยามเราถวยราชปีเปรมทั่วเขตครามเทิดพระนามแท่สองสดุดีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัชรานพรัตน์เกษตรอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ฉลิมพระชนมพรรษามงคลสมัยเทิดไทยองค์ราชินีสีเขตล่าถวายพระพรทั่วแผ้นแดนประชาทีคายุกาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอธิชาติสุขสวัสดิ์ปศุสัตว์อำเภอตะกัวป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะกัวป่า

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎร์รวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแท้สองเกียรติก้องไกลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณัฐศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า

สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร่อกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3ร่อคือร่อแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยร่อที่สองโรงเรียนร่อที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เปลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
3: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
2: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
3: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
2: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อคีบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้ะพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
6: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทาค่ะ
1: ค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ
0: ค่ะ
1: เราเจอกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลานี้เนาะ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้พฤหัสที่4มิถุนายน2569เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกลับมาจากช่วงวันหยุดแล้วนะคะกลับมาเจอกันซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่สำคัญมากๆเลย1 เรื่อง
1: เรื่องอะไรคะ
0: เรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครม.เขาเห็นชอบเรื่องของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะนะซึ่งให้ยืนยันคือวันนี้วันแรกถึง21 มิถุนายนประกาศผล17 กรกฎาคมใช้สิทธิ์1 สิงหาคม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะ
0: ใช่สำหรับเฉพาะคนที่มีบัตรอยู่แล้วคนที่ยังไม่มียังไม่ได้ให้ลงทะเบียนนะคะตอนนี้เขายังไม่ได้ให้ลงทะเบียน
1: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
1: ม
0: ีสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือมีการพูดถึงเรื่องของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงเนี่ยหลายครั้งเลยนะคะโดยมีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะคะยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาเป็นรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอันนี้เรามาดูคุณสมบัติกันไหมคะคุณจันทา
1: ค่ะ
0: ว่าสำหรับอัปเดตคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เนี่ยที่จะมีการลงทะเบียนวันนี้นะยืนยันสิทธิ์นะเรียกว่ายืนยันสิทธิ์ละกันเดี๋ยวถ้าลงทะเบียนค่ะหลายคนอาจจะสับสนเน
1: า
0: ะเราใช้คำว่ายืนยันสิทธิ์ละกัน
1: ยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่คนกลุ่มนี้ละค่ะจะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองโดยผ่านช่องทางต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซ
0: ึ
1: ่งก็มีอยู่ทั้งหมด5 ช่องทางด้วยกันนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปว่าจะยืนยันยังไงมาดูคุณสมบัติกันก่อน
1: ค่ะ
0: อันแรกคือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1: ค่ะ
0: อันที่2นี้ต้องฟังรายละเอียดเลยค่ะไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะคะ1
1: ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
0: 2ค่ะ
1: ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาน
0: ักเรียนนักศึกษา3กลุ่มของข้าราชการพนักงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะรวมไปถึง
1: ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
0: ค่ะรวมไปถึงผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
1: ค่ะผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี
0: ้ค่ะรวมไปถึงผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
1: รวมถึงผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
0: อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันใหม่เลยสำหรับในหัวข้อนี้เนาะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้นะคะในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได
1: ้ค่ะ
0: นะคะคุณสมบัติต่อมาค่ะก็คือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: ค่ะ
0: ไม่มี
1: บัตรเครดิต
0: ไม่มีบัตรเครดิต
1: ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท
0: ค่ะไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
1: ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35 ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25 ตารางวา
0: ค่ะ
1: กรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินที่อยู่รวมกันไม่เกิน1ไร่ค่ะ
0: รวมไปถึงอันนี้แยกมาอีกข้อหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์นะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันคืออันนี้มีได้แต่สมมติว่าชื่อของคุณ
1: ยานมีเกิน1คันชื่อมี2คันไม่ได้
0: แหละแล้วก็รวมถึงว่าอย่างเช่นคุณมีรถเก๋งเนี่ยก็ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ในส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ถ้ามีรถจักรยานยนต์
0: ไม่เกินเนี่ยถ้าเป็น250ซีซีได
1: ้250ซีซี200ซีซีได้ถ้า300ซีซีได้แต่ถ้าเกินเป็นแบบบิ๊กไบค์อะที่มันจะเกินอะก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือทั้งหมดเลยนะคะที่มีการรวมเรื่องของคุณสมบัตินะคะที่มีการกำหนดเนาะคุณจันทา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีเพิ่มเติมคราวนี้มาดูวิธีการลงทะเบียนอ่ะคุณจันทาว่าวิธีการลงทะเบียนอันนี้เฉพาะคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วย้ำก่อนมีอยู่แล้วนะคะห้ามหมายรวมกับคนที่จะลงใหม่นะยังนะคะยังอันนี้เขาขอแบบว่าเช็คก่อนว่าหลังจากที่มีการยืนยันรอบใหม่เนี่ยคือขาดเหลือกี่คนหรืออะไรยังไงเนาะช่องทางเนี่ยมีคุณจะทาบอกแล้วมี5ช่องทางด้วยก
1: ันอันที่1ก็คือแอปเป่าตัง
0: ค่ะ
1: นะก็เข้าไปที่แอปเป่าตังแล้วก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์นะเลือกแบนเนอร์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วกดยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน กดปุ่มลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: ถือเป็นการก็เป็นการจบละก็คือทำการลงทะเบียนแล้วจบละนะ
0: อัน
1: นี้ก็คือใครที่เหมือนว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนาะก็เข้าไปยืนยันนะที่ผ่านทางแอปเป่าตังก็ทำตามระบบที่ทางแอปบอกก็คือไปที่แบนเนอร์นะแล้วก็ไปเลือกตรงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขในการลงทะเบียนกดปุ่มลงทะเบียนก็ถือว่าเสร็จแล้วก็อีกช่องทางนึงคือ
0: แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนะแต่ว่าของดีเจมะตูมจะไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะแต่ว่าอยากจะลองดูว่ามีขึ้นหรือยัง
1: ก็คือทำคล้ายๆกับ
0: นี่ค่ะอย่าให้ดูเลย
1: อันแรกก็คือเราจิ้มไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐที
0: ่นี่ค่ะ
1: เราเคยได้โหลดไว้อันนี้ดิฉันเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะแอปเป่าตังเนี่ยแอป
0: ทางรัฐ
1: เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเพราะว่าก่อนหน้านี้
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ตอนที่สมัครเนี่ยก็คือสมัครเขาไปยืนยันตัวตนเนี่ยหลายครั้งนะก็ทำตามระบบที่ทางแอปบอกนั่นแหละค่ะ
0: นี่ค่ะมันจะขึ้นแบนเนอร์ด้านหน้าด้านบนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ระบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนี้ก็คือเพื่อลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งอันนี้ค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราจะต้องกดอนุญาตนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการให้ตรวจสอบข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็บันทึกข้อมูลหลังจากนั้นค่ะก็ให้กดอ่านเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงค่ะหลังจากนั้นกดยืนยันก็จะเรียบร้อยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ทางแอปทางรัฐ
1: อ
0: ันต่อมาค่ะ
1: อีกช่องทางนึงอันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการนะ
0: อ่ะนี่ค่ะให้ดูอีก
1: ก็คือชื่อเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะคะ
0: นี่ค่ะให้ดูเลยนะคะจะขึ้นเป็นหน้านี้เลยค่ะเขียนว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะจะมีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนลงทะเบียนสำหรับผู้มีบัตรรายเดิมและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้าได้เลยนะคะ
1: พอเข้าไปถึงก็ทำเหมือนกันนะคะทุกช่องทางที่เข้าไปเขาก็จะมีบอกนะว่าให้เราทำอะไรบ้างพอเข้าไปปุ๊บก็กดเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ทำการพิสูจน์ตัวตนซึ่งเขามีให้เราเนี่ยเลือก2วิธีนะวิธีที่1ก็คือใช้แอปพลิเคชันไทยดี
0: นะไทยดียืนยันตัวตน
1: วิธีที่2ก็เป็นการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด รวมถึงรหัสหลังบัตรเนาะ
0: ค่ะเลเซอร์ไอดีเน
1: า
0: ะ
1: หลังจากนั้นก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและยอมรับเงื่อนไขโครงการค่ะหลังจากนั้นสุดท้ายก็กดปุ่มยืนยันนะระบบก็จะแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจ้า
0: ใช่ค่ะต่อไปช่องทางต่อไปค่ะคุณจันทาช่องทางไหนคะ
1: ผ่านทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเนาะ
0: ลงยังไงคะ
1: อันนี้ก็เอาบัตรประชาชนของเราไปแล้วค่ะ
0: เลือกบริการเน
1: า
0: ะ
1: เสียบนะเสียบบัตรประชาชนของเราตรงช่องรับบัตรของตู้ ATM ค่ะจากนั้นเนาะตรงหน้าจอก็จะมีการแสดงข้อความตกลงความยินยอมของผู้ลงทะเบียนก่อนแล้วเราก็กดยืนยันนะคะตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันหรือว่าตกลงค่ะพร้อมกับระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะแล้วก็กดถัดไปหรือตกลงก็ได้นะ ระบบก็จะแสดงข้อความธนาคารได้รับข้อมูลผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือไปลงทะเบียนที่ธนาคาร
1: ค
0: มีทั้งหมด5ที่ด้วยกัน
1: อย่างเช่นธนาคารธกสออมสินกรุงไทยธนาคารทอสและทออทนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้อง
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: ใช่ค่ะการไปติดต่อธนาคารเราต้องมีอะไรไปคะ
0: บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปด้วยนะคะ
1: นะคะหรือถ้าไม่เอาบัตรไปไม่ได้ก็คือต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปเพื่อที่เขาจะได้ไปเสียบค่
0: ะ
1: ไปเสียบเครื่องนะอ่านบัตรนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดกดหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันเหมือนเดิมนะบันทึกข้อมูลแล้วก็อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการลงทะเบียนกดยืนยันนะระบบก็จะแสดงว่ายืนยันการลงทะเบียน เรียบร้อยนะ
0: ใช่ค่ะนี่คือ5ช่องทางนะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะเริ่มต้นวันนี้4จนถึง21มิถุนายน2569
1: เป็นผู้ที่ มีสิทธิ์อยู่แล้วให้ไปยืนยันตัวตนนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็เรามาดูสวัสดิการแห่งรัฐไหมคะว่าสวัสดิการโครงการนี้จะมีอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็คือจะให้วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนะคะก็300บาทต่อคนต่อเดือนนี่คือของรอบใหม่นะอย่าสับสนกับ 1,000 บาทที่รัฐให้นะอันนั้นก็คือส่วนก่อนหน้า
1: อ
0: ันนี้คือหลังจบโครงการนั้นก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปีก็คือสวัสดิการแห่งรัฐนี่เป็นมาต่อเนื่องหลายๆปีแล้ว
1: ะ
0: นะเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันรวมไปถึงวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านที่กระทรวงพลังงานกำหนดก็คือ80บาทต่อคนต่อ3เดือน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือขาของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1: ใช่ค่ะ
0: อันต่อมาคือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็จะมีวงเงินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งขสมก BTS MRT
1: ะ
0: นะคะ ARL รถบขสรถไฟรถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชนรถส่วนราชการกทมรถเอกชนร่วมต่างๆนะรถสองแถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะค่ะวงเงิน750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
1: แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ารถสองแถวรับจ้างหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะเนี่ยต้องถามกับ
0: เ
1: จ้าของเรือก่อนนะว่าร่วมหรือเปล่าถ้าไม่ร่วมก็คือไม่ได้นะ
0: ใช่มันก็จะมีบางอันที่ร่วมได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะมีการเสียบหรือว่าการรูดบัตรต่างๆนะเนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะในส่วนที่3คือการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะอันแรกคือค่าไฟ
1: ค่ะ
0: ค่าไฟเนี่ยก็คือถ้าใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนก็คือจะได้ใช้ไฟฟรีง่ายๆแต่กรณีที่ใช้ไฟเกิน50หน่วยนะให้ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยได้รับวงเงินสำหรับจ่ายค่าไฟเนี่ยอยู่ที่315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าใช้เกินวงเงินที่กำหนดไปเกิน300บาทอันนั้นก็จะต้องจ่ายเอง
1: จ่ายเต็ม
0: ใช่ค่ะในส่วนของน้ำประปาค่ะก็จะมีการสนับสนุนค่าน้ำประปาเนี่ยวงเงินก็คือ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าใช้น้ำเนี่ยเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทค่ะผู้ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาท
1: สมมติว่าใช้ไป300บาทเราก็คือรัฐสนับสนุน100บาทเราจ่ายเอง200
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ห ากใช้น้ำเกิน315บาทอันนั้นก็จะต้องรับภาระ
1: จ
0: ่
1: ายเองทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนกับว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการคำนวณแล้วนะว
0: ่
1: าในแต่ละคนเนี่ยคือจะใช้สาธารณูปโภคเนี่ยต่อ1คนเท่าไหร่หรือว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็คือถ้าเป็นแบบไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มากนักเนาะก็จะใช้ประมาณเท่านี
0: ้
1: รัฐก็เลยอุดหนุนมานะในปริมาณที่เราได้บอกไปเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะ5ช่องทางที่ตอนนี้ทุกคนสามารถเริ่มยืนยันการลงทะเบียนรอบใหม่ได้แล้วนะคะ
1: วันนี้ถึงเท่าไหร่นะ21มิถุนายน
0: เฉพาะผู้ที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวคนใหม่นะคะเดี๋ยวคนใหม่เนี่ยจะทางจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่ารีเช็คนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนย้ำมันก่อนนะ
1: คือกลุ่มสำหรับคนใหม่เนี่ย

0: ทะเบียนค่ะ
1: อืมใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีการสำรวจในห่วงเวลาเดียวกันที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาจะเข้าไปสำรวจข้อมูลว่ามีใครที่ยังตกหล่นอยู่บ้างนะคะย้ำ5ช่องทางนะคะ1คือแอปเป๋าตัง2คือทางรัฐนะ3
0: เว็บไซต์โครงการ
1: เว็บไซต์โครงการ4คือตู้
0: ATM ของธนาคารกรุงไทย
1: และ5ค่ะไปที่ธนาคาร5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็
0: ธนาคารอิสลามประเทศไทย
1: ธอท.นะคะก็อย่าลืมนะคะตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต้นวันนี้จนถึง21
0: มิถุนายนค่ะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วง4เดือนนี้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนให้เดือนละ 1,000 บาทนะเริ
1: ่
0: มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะก็คือเดือนมิถุนา 1,000 บาทกรกฎาคม 1,000 บาทสิงหา 1,000 บาทกันยา1,000 บาทนะท
1: ั้
0: งหมด 4,000 บาทที่รัฐจะสนับสนุนให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปใช้จ่ายนะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะต่อเดือนค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของปี2569นี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านนะคะได้พักชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็เรื่องของสิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
0: ค่ะ

ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่สอดสอบสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอกันส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานในการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ

รมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติย้อนรอยภาพความประทับใจในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องเสียราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระราชวงศ์นานาประเทศอย่างสมพระเกียรติ

ังแห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้ง

้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ทุกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมาย

ไทยที่ยังตราตรึงประสบนิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสุนเปมาวังชุกภาพพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดูไวดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดูไวซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดูไวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ทรงสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

0: ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยแล้วก็พี่สุดหล่อทัพตะวันบอกว่าพรุ่งนี้จะไม่อยู่นะก็ฝากความคิดถึงระลึกถึงไปแล้วกันนะคะพี่สุดหล่อทัพตะวัน
1: โอ้ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในพื้นที่แต่สามารถติดตามเราพวกเราได้เหมือนเดิมนะ
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่ Facebook ค่ะสวทตะกัวป่าไลฟ์นะพี่สุดหล่อทัพตะวันก็ยังสามารถติดตามได้เหมือนเดิมนะแต่โดยปกติแล้วพี่สุดหล่อทัพตะวันเนี่ยเขาฟังจากเครื่องรับวิทยุ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ออกจากนอกพื้นที่เนาะก็สามารถฟังใน Facebook ได้
0: ได้
1: นะ
0: เหมือนกัน
1: ก็ไปที่สวทตะกัวป่า underscore live นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การเข้าถึงสถานีวิทยุตะกัวป่าหรือว่าสวทตะกัวป่าของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเครื่องรับวิทยุปกติโดยทั่วไปที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วเนา
0: ะ
1: ก็ยังมี Facebook นะก็คือสวทตะกัวป่า underscore live นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือจะเป็นสวทตะกัวป่ากรมประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
1: หรืออีกช่องทางหนึ่งที่เรดิโอการ์เด้นก็ได้เนาะ
0: ค่ะหรือว่าตอนนี้กรมเรามีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะคะสำหรับPRDOTT เนี่ยเป็น NBT Plus ค่ะ NBT Plus ค่ะสามารถโหลดได้นะคะนี่ค่ะทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะ
1: ค่ะ
0: NBT Plus นะคะอย่าลืมนะใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ติดตามได้เหมือนเดิมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้วันแรกของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผ่าน5ช่องทางนะคะก็ฝากกันด้วยนะคะอย่าลืมที่จะไปลงทะเบียนกันนะ
1: สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะ ก็ยืนยันการลงทะเบียนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนาะตอนนี้ร้านค้าเนี่ยก็คือมีเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนเงินให้มาแล้ว 60% 1,000 บาท
0: ใช่นะคะ
1: ก็คือสามารถไปใช้จ่ายได้ตามร้านที่มีป้ายติดเอาไว้อยู่ที่หน้าร้านนะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ดิฉันรู้สึก ดีใจมากๆเลยนะไปซื้อขนมสมมุติขนม50บาทดิฉันจ่ายจริงแค่20บาทเองอะ
0: ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้ฉันซื้อหมูปิ้งค่ะ50บาทจ่ายจริง20บาทจริง
1: ใช่ค่ะแบบรู้สึกดีใจเนาะ
0: ค่ะค่ะรู้สึกดีใจค่ะ
1: แค่เราเติมเงินไปเข้าไปนะ
0: เรา
1: ก็ใช้จ่ายได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ร้านทุกร้านเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เพิ่มราคาเนาะ
0: ค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะไม่ใช่พื้นที่เรานะที่เขาก็มีการสะท้อนมาหลังจากโครงการว่าบางที่เนี่ยก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการ
1: ขึ้นราคา
0: ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่เราเป็นแบบ
1: พื้นที่เรา
0: พื้นที่อื่นเลย
1: ปกติโดยทั่วไปเพราะว่าดิฉันเนี่ยคือไปช้อปปิ้งที่ตลาดลานโล่งมาจ้ะ
0: ค่ะ
1: ก็ซื้อได้หลากหลายอย่างเลย
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: นะคะ
1: แล้วก็เห็นเพื่อนนะก็คือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปแบบเขาทำอาหารกินเองนะ
0: ค่ะก็คือเตรียมพร้อมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เตรียมความพร้อมแล้วก็เห็นใน Facebook เขานะว่าขอบคุณรัฐบาลเนา
0: ะ
1: ที่มีโครงการดีๆนะถึงแม้ว่าเขาจะต้องเติมเงินไปบ้างบางส่วนแต่เขาบอกว่ายินดี
0: ใช่แล้วก็
1: ว่ามันแค่
0: ประหยัดอ่ะ
1: 40% มันก็ทำให้เขาอะรู้สึกประหยัดมากกว่าเดิม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: สมมติว่าตอนแรกเนี่ยเราไปซื้อของสินค้าชนิดนี้ราคา100บาทเราก็ต้องจ่ายเต็ม100บาท
0: ใช่
1: แต่นี้เราจ่ายแค่40บาท
0: ถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญแล้วค่ะเราก็คือเติมเงินเข้าไปจริงๆแล้วระบบอ่ะมันจะคำนวณให้เราเองนะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าการคำนวณเป็นยังไง อย่าลืมเข้าไปดู TikTok ของเรานะคะ DJ น้ำเปล่าเนี่ยอธิบายไว้หมดแล้วว่า
1: ชัดเจน
0: โอ้เงิน 1,000 บาทเนี่ยหลายคนเข้าใจนะคะว่า 1,000 บาทเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าอะไรนะครับ
1: 60% ที่รัฐบาลให้มา
0: คืออันนี้ก็คือถูกแล้วมันก็คือ 60% ที่รัฐบาลบางคนเข้าใจว่า 1,000 บาทเนี่ยคือเราคือก็ต้อง600หรือเปล่าแล้วเรา400หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ยอมรับต อนแรกก็คือเข้าใจว่าที่เขาบอกว่ารัฐบาลสนับสนุน 1,000 บาทใช่ไหมด
0: ิ
1: ฉันเข้าใจแค่ว่ารัฐบาลเขาให้มา600ดิฉันเติมไป400ก็ครบ 1,000 แต่นี่คือผิด
0: ใช่ค่ะถ้าอยากฟังว่าแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่แม็กซ์สุดเท่าไหร่นี่ไปดูเลยนะคะ TikTok ของ
1: ช่องไหนช่องไหน
0: ตะกั่วป่าเรดิโอค่ะภาษาอังกฤษนะ TAKUAแล้วก็ PA ค่ะแล้วก็ RADIO ค่ะคลิปแรกเลยค่ะปักหมุดไว้เป็น DJ น้ำเปล่าอธิบายอยู่คนดูเป็นแสนแล้วอย่าลืมไปดูต่อให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เข้าไปดูกันได้เนาะอธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
0: ใช่ค่ะแต่คุณจันทาคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะ
1: เวลาหมดแล้วเหรอคะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ี
1: กครั้งแล้วกัน
0: ค่ะช่วงของรายการสาระพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเสกไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเสกกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.จะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญอีก13แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คหรือคนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
10: วันที่3มิถุนามหาสมัยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศผลวอนถวยเทพทุกชั้นฟ้ามาช่วยดลพระพรชัยมิ่งมงคลราชินีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพรสหจารุพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: ระบารมีเรืองรองของทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักรีวงศ์ดำรงไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจตุพรบุญสินพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแซ่สองเกียรติก้องไกลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพเจ้านางนสินีชอบตรงหัวหน้าสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนพังงาสถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า
2: ฮัลโหลพี่มีพัสดุมาส่งครับเก็บเงินปลายทาง399บาทนะพี่
3: จ้าเดี๋ยวพี่ออกไปรับนะน้องพี่ดีใจมากเลยเพราะว่าสั่งสมาร์ทโฟนใหม่จากออนไลน์มาน้องราคาดีมาก399บาทเอง
2: พี่ผมว่ามันแปลกๆนะครับสมาร์ทโฟนราคาปกติต้องหลักพันนะครับพี่ผมว่ามิจฉาชีพแน่นอนส่งของมาไม่ตรงปก
3: ฮะโอ้น้องเป็นทิชชู่จริงด้วยอ่ะโอ้
2: พี่ปฏิเสธของได้เลยแต่สิ่งสำคัญนะพี่ก่อนพี่สั่งพี่ต้องตรวจสอบร้านให้ดีเช็ครีวิวเอาชื่อบัญชีตรวจสอบในเว็บไซต์เช็คก่อนอย่าหลงเชื่อของที่ราคาถูกเกินจริงนะครับไม่อย่างนั้นจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: คิดก่อนโอนตรวจสอบให้ชัวร์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
5: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
4: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
5: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
8: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
9: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
10: นายธนสารจันทรโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานตะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีชนทุกที่น้อมจิตรักภักดีมั่นราษฎรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแท่สองเกียรติก้องไกลด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมพรทวีการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

0: ระบารมีเรืองรองของทั่วล่าปวงประชาน้อมใจถวายสีทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและปราณีคู่ธานีจักกีวงศ์ดำรงไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายจตุพรบุญสินพัฒนาการอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
1: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
2: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
1: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
2: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
1: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
2: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ฝากทุกคนเพลงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆพ่นพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชาลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือเจนซีเป็นพิเศษชนัญชิดาสั่งทองรายงาน
1: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพพังงาและของดีอำเภอกระปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
8: นางณัฐยาผาสุกนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss ทุเรียนคอนเทสและการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะป่ารองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทเกียรติเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569อยู่กับทางสวทภูเก็ตนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพานรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมีน้องนิววัชรัตน์วีระไสค่ะนักศึกษามวลชนปฏิบัติการผู้ช่วยบรรณาธิการรวมไปถึงประสานงานค่ะส่วนช่างเทคนิคนั้นวันนี้อยู่กับพี่วรรณชริยาสิริชัยค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบรรจูมาดลในช่างไฟฟ้าและควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจจักบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการ5แยกข่าวค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะดูแลในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ5แยกข่าวเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นถึง 16:30 นจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ค่ะหลากหลายท่านคงจะติดตามกันแล้วนะคะในช่วงก่อนเข้ารายการค่ะกับสารกีเฉลิมพระเกียรตินะคะ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเองและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจค่ะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะคะที่วันนี้เราจะไม่ติดตามในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60-40รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันค่ะน้องดิววันนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40จะมีร้านไหนบ้างรู้ได้ยังไง
1: เปิดมาที่แอปเป่าตังได้เลยครับนี่หน้านี้แล้วจิ้มไปที่ค้นหาโครงการค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมนะครับ
0: wow.
1: ก็จะขึ้นมาเลยนี่ไงนี่ครับผมก็ขึ้นมาเต็มเลยว่ามีร้านค้าอะไรเข้าบ้างหรือถ้าอยากให้ดูให้ง่ายกว่านี้นะครับไปที่ตรงแผนที่จิ้มเข้าไปนี่แหละครับก็จะขึ้นมาเลยว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการนี่ถ้าขึ้นเป็นหมุดอย่างเงี้ยแสดงว่าเข้าร่วมนะครับก็ไปดูกันได้วันนี้วันแรกเลยครับ
0: เยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40กันนะคะ
1: ไปกันค่ะ
0: เย้
1: บ๊ายบาย
0: เอาละค่ะในช่วงแรกนี้นะคะจะพาไปติดตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ3ช่วงเวลาด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีและรวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่3มิถุนายน2569นะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะโดยตลอดทั้งวันนะคะเริ่มขึ้นกันที่ช่วงเช้าค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ค่ะและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีคณะสงฆ์นะคะ49รูปออกรับบิณฑบาตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะศาลทหารตำรวจค่ะภาคเอกชนภาคประชาชนได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากนั้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีค่ะจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริเวณชายหาดหน้าทับเรือภาคที่3ค่ะโดยมีการปล่อยฉลามกบ20ตัวและปล่อยเต่าทะเลอีก49ตัวค่ะซึ่งเป็นการคืนสัตว์ทะเลหายากนะคะสู่พื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ตค่ะและเป็นกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเดียวในประเทศไทยในการปล่อยฉลามกบถึง20ตัวและเต่าทะเลถึง49ตัวไปเมื่อวานนี้นะคะเราก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและเป็นการส่งเสริมสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนรู้รักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยและเมื่อช่วงค่ำค่ะของวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะณหอประชุมมหิศรภักดีสารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะมีหน่วยงานองค์กรกว่า100หน่วยงานค่ะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีและเปล่งเสียงส่งพระเจริญ อย่างพร้อมเพรียงกันแสดงถึงความสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวจังหวัดภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้วันที่3มิถุนายน2569ค่ะพักกันสักครู่มาติดตามโครงการไทยช่วยไทยรัฐนะคะที่วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มลงทะเบียนแล้ววันแรกนะคะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: เล็งไว้ใช้ที่ไหนไปบ้างไหมครับ
1: แล้วเข้ามาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวทางโซทอภูเก็ต FM 96.75 MHz ที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตการนะคะในวันนี้เชื่อมโยงไป10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะช่วงนี้มาติดตามในความเคลื่อนไหวค่ะที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมตินะคะเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้วค่ะเคาะวันนี้วันแรกนะคะวันที่4มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่13ล้านกว่าๆค่ะเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้นะคะที่จะมารีบลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบเปิดลงทะเบียนและยืนยันสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะเพื่อคัดกรองคุณสมบัติหลักเกณฑ์ใหม่นะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนนะคะต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่หากประสงค์จะรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนื่องในโครงการปี2569นี้ค่ะและก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะหรือจะไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ก็ได้นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มเปราะบางค่ะที่อาจจะไม่เคยได้รับสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคม2569ผู้ผ่านเกณฑ์นั้นจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่บอกว่าเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ค่ะ4มิถุนายนไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ทุกคนค่ะขณะที่ภาครัฐจะเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นค่ะและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ย้ำอีกครั้งเป็นวันที่1สิงหาคมค่ะส่วนดราม่าก่อนหน้านี้คงจะติดตามกันแล้วค่ะว่าใครที่มีพ่อแม่แล้วก็นำชื่อพ่อแม่นั้นไปลดหย่อนภาษีนะคะของบุตรนะคะที่นำมาพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าทางคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเองเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าบัตรคนจนนั้นต้องได้ถึงพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการจริงๆเท่านั้นหรือว่ามีความลำบากจริงๆเท่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นดราม่าในส่วนหนึ่งด้วยแต่ทางท่านเอกนิติธรรมภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันถึงประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้หรือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการจะยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก็เดินทางไปยืนยันได้ที่ธนาคารกรุงไทยค่ะหรือจะผ่านทางตู้ ATM ถ้าไม่ถนัดอยากจะให้เจ้าที่ยืนยันสิทธิ์ให้อันนั้นคือคล่องตัวมากกว่าก็เดินทางไปได้เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะเชื่อมั่นค่ะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะราบรื่นไปแน่นอนแต่ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้ค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เริ่มใช้งานกันวันที่1มิถุนายนโอ้โหเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะในทุกพื้นที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตอบโจทย์การลดค่าของชีพกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเสียงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงในช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันในส่วนความเคลื่อนไหวของในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายต้องขออนุญาตลาคุณฟังไปก่อนนะคะขอบคุณฝ่ายเทคนิคนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: วันนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้แล้วนะครับที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการครับการใช้ก็ใช้เหมือนเดิมที่เราเคยใช้เมื่อปีที่แล้วครับไม่ได้มีอุปสรรคเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากรู้เราก็โทรไปถามร้านที่เข้าร่วมโครงการครับ
3: วันแรกลูกค้ามาใช้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วปัญหาที่พบก็คือลูกค้าไม่ทราบว่าต้องเติมเงินเข้าไปในเท่าไหร่ค่ะ
0: แล้วทางร้านมีวิธีแก้ไขยังไงครับผม
3: ทางร้านก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินไว้ล่วงหน้าค่ะให้ลูกค้าสอบถามว่าลูกค้าทานเป็นเซตไหนแล้วก็จะแจ้งให้ลูกค้าเติมเงินเข้าไปที่ร้านตรงคุณของเรานะคะมีโครงการไทยช่วยไทยนะคะรบกวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมวิชิตศักดิ์โสมเกตลินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ซึ่งเราได้จัดทำศูนย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: พระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือสารคดีภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ไปติดตามชมมาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: หากจะกล่าวถึงแผ่นดินอีสานใต้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะอุดมไปด้วยอารยธรรมอันรุ่งเรืองหากแต่ยังเป็นพื้นแผ่นดินที่จารึกรอยพระบาทและความทรงจำอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรและพื้นแผ่นดินอุบลราชธานีอย่างไม่รู้ลืมผ่านการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในหลากหลายวาระโอกาสย้อนกลับไปในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2505นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2ในคราวนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมหน่วยทหารอากาศและกองทัพอากาศไทยฝูงบินที่22ณอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในยุคที่สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่รั้วของชาติทรงแย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสร้างความปลาปลื้มใจและอบอุ่นให้แก่เหล่าทหารอากาศและครอบครัวเป็นล้นพ้นรอยพระบาทในวันนั้นคือสายใยแห่งความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพียง1ปีต่อมาในวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2506จังหวัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสรับเสด็จอีกครั้งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่3เพื่อส่งเยี่ยมทหารกองพลน้อยที่28เครือจักรภพในโอกาสการฝึกร่วมภายใต้รหัสฝึกธนรัฐท่ามกลางฝุ่นควันและบรรยากาศการฝึกซ้อมรบอันเข้มงวดพระสิริโฉมอันงดงามและพระราชไมตรีจิตที่ไร้พรมแดนได้ฉายชัดให้กองทัพมิตรประเทศได้ประจักษ์ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ทหารไทยแต่รวมถึงทหารนานาชาติที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงพร้อมเคียงข้างพระบรมราชสวามีไปในทุกหนแห่งไม่ว่าเส้นทางนั้นจะยากลำบากเพียงใดต่อมาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2511คือการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาของเมืองอุบลเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีอุบลรัตนารามอารามหลวงอันเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในวันนั้นประสบนิกรชาวอุบลราชธานีต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความเนืองแน่นเสียงโห่ร้องทรงพระเจริญดังกึกก้องสายพระเนตรที่ทอดพระเนตรโอบอุ้มความศรัทธาของประชาชนและการทรงงานเพื่อค้ำจุนบวรพุทธศาสนาได้ตราตรึงอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานีนับตั้งแต่วันนั้นสืบมาวันเวลาอาจล่วงผ่านไปหลายทศวรรษแต่หากความทรงจำและรอยพระบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงประทับไว้ณแผ่นดินอุบลราชธานีทั้งในด้านความมั่นคงการทหารและพระพุทธศาสนาจะยังคงสถิตแน่นอยู่ในใจของชาวอุบลราชธานียังไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประสบนิกรจังหวัดอุบลราชธานีและชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้อารมณ์พระบารมีพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนวานเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จจังหวัดอุบลราชธานี

0: ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อชมความสวยงามของผ้าทอฝีมือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งเสริมทำให้พี่น้องชาวบ้านที่บ้านยางน้อยอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหลังจากนี้ไปติดตามรับชมรับฟังสารคดีตามรอยพระเมตตาพร้อมกันครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางยุริวรรณโสมอินนะคะครูศิลปาชีพประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะเนื่องจากว่าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นะคะซึ่งพระองค์ท่านเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2539นะคะในขณะนั้นพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าแล้วก็เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ยังไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาดูพื้นที่แห่งนี้แล้วพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับแล้วนะคะก็จะมีการก่อสร้างอาคารโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็ลูกศิษย์ในหลวงพ่อสมเด็จพระมหาธีรจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพประสิทธิมนนะคะเป็นพระเทพประสิทธิมนซึ่งท่านเองก็ได้ไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ที่นครชิคาโก้นะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าที่บ้านยางน้อยนี้มันมีที่ว่างที่เป็นสาธารณประโยชน์อยู่พันกว่าไร่ก็อยากจะให้เกิดประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่นี้มากที่สุดจึงได้นำเรื่องไปเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้ได้มีการประชุมและต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์ที่สุดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานที่แห่งนี้ให้ในวันที่รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะจะมีอยู่2กลุ่มอาชีพที่มารับเสด็จขณะนั้นยังไม่มีอาคารเราจะรับเสด็จในกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งก็คือทำพับผ้าที่ประทับให้พระองค์ท่านได้ประทับนั่งในเต็นท์นะคะแล้วก็เดินเยี่ยมราษฎรซึ่งราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่เผือเขื่องในเรามารับเสด็จที่นี่เมื่อพระองค์ท่านพระราชทานให้เป็นศิลปาชีพแล้วและได้พระราชทานครูศิลปาชีพจากกองศิลปาชีพสวนจิตรดานะคะมาฝึกสอนให้กับชาวบ้านซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านที่สนใจในการทอผ้าก็มีอยู่4ตำบลคือตำบลธาตุน้อยสร้างถ่อข้อทองแล้วก็ตำบลเกาะเอแห่งนี้นะคะด้วยพระปณิธานของสมาชิกทุกคนที่เป็นศิลปาชีพก็ได้นำคือน้อมนำเอาพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านมีความเมตตามอบเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้แล้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมาชิกทุกคนก็ได้ฝึกอาชีพถ้าได้ฝึกอาชีพด้วยความตั้งใจและก่อเกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากนะคะ อย่างที่เห็นได้ก็คือการทอผ้าของเราราษฎรอาจจะไม่มีเงินสำหรับการลงทุนซื้อเส้นไหมนะคะซึ่งไหมมีราคาแพงพระองค์ท่านก็จะมีพระราชเสาวนีให้สมาชิกศิลปาชีพของพระองค์ท่านยืมเส้นไหมหลวงจากกองศิลปาชีพเพื่อนำมาทอเป็นผ้าไหมเสร็จแล้วก็นำผ้าไหมที่ทอได้ส่งไปที่กองศิลปาชีพส่วนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนอกจากนั้นแล้วนะคะการเสด็จของพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกครั้งท่านก็เสด็จมาอีกครั้งที่2เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน2544อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อติดตามผลงานที่พระองค์ท่านได้มอบให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเนื่องจากว่าในขณะนั้นศาลาทรงงานที่พระองค์ท่านเคยประทับครั้งแรกนี่เป็นเต็นท์อยู่นะคะก็ปี2544ราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาในสมเด็จพระมหาธีรจารย์และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรแล้วก็คืออยากบริจาคเงินร่วมกันสร้างศาลาทรงงานขึ้นเพื่อถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นอาคารศาลาทรงงานหลังเล็กนะคะซึ่งพระองค์มาทรงงานแล้วก็ยังเล็กไปก็พระองค์ท่านก็ตรวจเยี่ยมราษฎรเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกเมื่อปี2548นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราษฎรที่มีจิตศรัทธาก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างศาลาทรงงานหลังใหญ่เพื่อถวายพระองค์ท่านอีกรอบหนึ่งนะคะกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านอย่างน้อยที่มีสมาชิกในพระราชเสาวนีนี้จะมีอยู่สองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กับกลุ่มทอผ้าไหมซึ่งสองกลุ่มอาชีพนี้เป็นสองกลุ่มอาชีพที่ได้นำมาถวายให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรในวันที่พระองค์ท่านเสด็จครั้งแรกและพระองค์ท่านตอบรับให้สมาชิกที่เข้าเฝ้ารับเสด็จณวันนั้นน่ะเป็นสมาชิกศิลปาชีพในพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านนะคะและหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับก็มีผู้ที่สนใจอยากทำกิจกรรมทอผ้าไหมมาขอสมัครเพิ่มอีกเพื่อทำอาชีพในศิลปาชีพแห่งนี้นะคะกลุ่มอาชีพที่มีหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปแล้วก็คือมีกลุ่มชุบเงินชุบทองกลุ่มตีมีดนะคะกลุ่มหล่อทองเหลืองกลุ่มเครื่องปั้นดินเผากลุ่มเฟอร์นิเจอร์กลุ่มช่างเชื่อมช่างปูนนะคะแล้วก็มีราษฎรที่ทำอย่างอาชีพเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะเข้ามาทำงานแต่ตอนนี้ราษฎรเหล่านั้นคือกลุ่มอื่นๆนะคะได้ออกไปทำงานเองได้มาฝึกอาชีพที่นี่แล้วก็ไปทำงานเองข้างนอกนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วแต่กลุ่มที่เหลืออยู่ที่ในศิลปาชีพที่ยังทำงานอยู่ก็คือกลุ่มทอผ้าไหมที่ยังทำงานที่นี่กับกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะกลุ่มชุบเงินชุบทองก็คือสมัยก่อนเนี่ยที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งนี้นะคะมีลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเคืองในนะคะเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับพวกชุบเงินชุบทองโดยสมัยก่อนเขาทำเครื่องประดับโดยการใช้วิธีกรรมแบบว่ากะไหล่นะคะเข้าทองแบบกะไหล่ก็คือจะใช้สารประหลอดล่อให้เนื้อทองบริสุทธิ์เข้าจับชิ้นงานคือทองเหลืองนะคะเขาจะเรียกว่าคั่วกะไหล่โดยใช้ทรายนะคะคั่วกับเครื่องประดับแล้วก็นำทองให้เข้าสู่ชิ้นงานแต่ว่าการทำงานแบบนั้นอ่ะมันอันตรายจากสารประหลอดนะะเมื่อรับสมาชิกเหล่านั้นแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐให้มาช่วยสนับสนุนราษฎรกลุ่มชุบเงินชุบทองนะคะที่เป็นลูกหลานชนเผ่าไทยใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยจนปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านรุ่นใหญ่นั้นเป็นคนไทยทุกคนแล้วนะคะเป็นคนไทยมานานแล้วนะคะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นโดยจากเข้าทองแบบการทำกะไหล่แล้วก็มาทำทองแบบเข้าแบบไมครอนนะคะที่จะเข้าแบบไมครอนตรงนี้ก็คือใช้ระบบวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปคั่วทรายด้วยสารประหลอดอีกแล้วนะคะใช้สารเคมีเป็นตัวล่อทองเข้ากับชิ้นงานนะคะโดยการทำเข้าทองครั้งหนึ่งนี้เราจะเข้าประมาณ 5-7 ไมครอนนะคะ 5-7 ไมครอนจะใช้เวลาเข้าทองอยู่เป็นเวลานานนะคะเวลานานเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เนื้อทองเนี่ยไปจับกับชิ้นงานได้หนาขึ้นแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะปัจจุบันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถไปขายในต่างประเทศด้วยนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วแต่สิ่งสำคัญของกลุ่มนี้ก็คือทำเครื่องชุบเงินชุบทองแบบโบราณก็คือการทำกะไหล่เครื่องประดับแบบกะไหล่นะคะ อย่างเช่นเป็นทองที่เป็นสายสะพายนะคะเป็นสร้อยสังวาลนะคะเป็นปั้นเหน่งคือเป็นจี้รูปทรงไทยโดยการทำพลอยรองทรัพย์นะคะพลอยรองทรัพย์แบบโบราณของคนไทยในอดีตค่ะก็จะทำไว้ว่าการรองทรัพย์พลอยแล้วก็เอาพลอยวางข้างบนเนี่ยจะทำให้ตัวพลอยนั้นมีรู้สึกว่ามันจะซอฟลงนะคะสีจะซอฟลงก็จะดูเหมือนสินค้าในอดีตสมัยโบราณนะคะกลุ่มนี้ก็ยังทำงานอยู่และสามารถไปขายสินค้าได้เองนะคะก็มีกลุ่มอยู่นี่ค่ะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเมตตากับพระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอเขื่องในนะคะเหล่าสมาชิกศิลปาชีพทุกคนนะคะได้น้อมนำพระราชเสาวนีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีทุกพวกเราจะเดินทางตามเบื้องพยุคลบาทที่ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอส่งพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากความงดงามของพื้นผ้าและวิถีศิลปาชีพของชุมชนบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่เราได้รับชมกันไปแล้วนั้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องราวที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นหนึ่งครั้งที่พลิกฟื้นชีวิตมรดกทางภูมิปัญญาและยังสร้างพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงนี้ขอนำทุกท่านไปสู่ในช่วงต่อไปช่วงสานต่อพระราชปณิธานมาร่วมตามรอยพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: หลังจากที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นนะคะภายหลังก็ได้ตั้งขึ้นเป็นศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะซึ่งก็จะดูแลในส่วนของอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะก็จะเป็นอาคารร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภาคค่ะอาทิเช่นถ้าจากสมาชิกทางภาคเหนือก็จะเป็นเชือกลีซอผ้าปักชาวเขาค่ะผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าฝ้ายค่ะถ้าอย่างของภาคอีสานก็จะเป็นผ้าไหมค่ะภาคใต้ก็จะเป็นเรือกอและผลิตภัณฑ์จากกระจูดย่านลิเภาค่ะส่วนทางภาคกลางก็จะเป็นเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วก็เครื่องปั้นดินเผาค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะผ้าไหมก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของเราค่ะอาคารร้านค้าของเรานะคะก็จะเป็นการสืบสานเป็นการต่อยอดมาจากฝีมือของสมาชิกที่ทอผ้าจากกลุ่มสมาชิกที่อยู่ข้างหลังอะค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่นี่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารนิทรรศการฝ้ายและไหมค่ะเป็นอาคารนิทรรศการที่ให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะสินค้าที่เป็นที่นิยมที่สุดในศิลปาชีพร้านของเราก็จะเป็นผ้าไหมค่ะเนื่องจากผ้าไหมของเราเป็นผ้าไหมที่ราคาลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วคนที่ซื้อไปสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้สร้างอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักของบุคคลอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะถ้าเป็นสินค้าที่รับมาจำหน่ายที่นี่เลยก็จะเป็นสินค้าจากสมาชิกของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยก็คือกลุ่มชุบเงินชุบทองค่ะก็จะนำมาจำหน่ายที่ร้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้อีกค่ะอย่างที่ลูกค้าท่านอื่นชอบนะคะก็คือสินค้าที่เป็นกลุ่มของฝากค่ะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือของฝากงานเกษียณอะไร ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆสินค้าที่ขายดีของเราก็จะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงผ้าขม้าผ้าฝ้ายค่ะก็เป็นงานทอมือเป็นงานของสมาชิกจากทางร้อยเอ็ดค่ะก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายค่ะสามารถจับจ่ายซื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณค่าค่ะการที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยนะคะนับเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของดิฉันค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อยขึ้นทำให้ดิฉันได้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ปฏิบัติงานในบ้านเกิดของตัวเองไม่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปทำงานที่อื่นค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านค่ะอยากจะนำเสนอผ้าไหมค่ะผ้าไหมที่นี่นะคะก็จะเป็นความตั้งใจความทุ่มเทของสมาชิกศิลปาชีพที่ตั้งใจทอตั้งใจผลิตมาให้ลูกค้าให้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ้าไหมที่ร้านของเราได้นะคะผ้าไหมของเรามีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ทุกท่านคิดนะคะเชิญมาเยี่ยมชมได้ค่ะที่อาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะร้านเปิดบริการทุกวันค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะหรือท่านที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเลือกซื้อสินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยค่ะ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสามารถติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นซึ่งวันนี้ทางเราขอส่งท้ายด้วยบทเพลงของศิลปินแห่งชาติพ่อปอฉลาดน้อยในบทเพลงรำถวายอาลัยแม่พันปีหลวงของพ่อปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับวันนี้สวทอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
8: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน ายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040
10: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ 100-200 กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ 300-500 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้เริ่มต้นหลังจากที่เราหยุดยาวกันไปบางคนหยุดตั้ง3วันบวกเสาร์อาทิตย์เป็น5วันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับวันนี้มาเจอกันสดๆพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับFM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ใครที่ติดตามอยู่วันนี้อยากได้นะครับเรื่องราวของ1สายเลยทีเดียวที่มารายงานตัวอยากรู้ว่าใครจะเป็นสายแรกของวันนี้บางคนบอกว่าวันนี้พี่บอลเหมือนวันจันทร์เลยเพราะอะไรเพราะว่าหยุดไปหลายวันเลยหยุดไปตั้ง5วันใช่ไหมเพราะบางคนบอกว่าวันที่หลายคนมีโอกาสได้ไปพักผ่อนตั้งแต่วันจันทร์นะครับจันทร์แรกใช่ไหมครับก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาฟันหลออยู่วันหนึ่งคือวันที่2ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ติดตามนะครับฟังรายการแต่ไม่มีคนขาดการฟังรายการเลยเพราะว่าบองก็มาดูแลกันเหมือนเดิมทุกวันเช่นเดิมนะครับเชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับทาง AM ด้วยก็เช่นเดียวกันเลยติดตามได้นะครับ AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ยังมี AM 1467 GHz รวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองใครเข้ามาแล้วนะครับรายงานตัวได้เลยตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรคึกคักแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศของทั้งไทยช่วยไทย plus นะครับวันนี้มีตัวเลขที่ต้องบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยของเราคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดแน่นอนบางคนอยู่ตลาดกำลังช็อปอยู่ใช่ไหมครับอยู่ที่ตลาดซื้ออะไรบ้างโทรมาบอกกันหน่อยนะครับใช้ไปเท่าไหร่แล้วเดือนละ 1,000 บาทวันละ200บาทวันนี้ซื้ออะไรมีแพลนอะไรบ้างรายงานเลยนะครับอยากรู้ข้อมูลของคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าตลาดแถวๆบ้านคุณผู้ฟังที่เขามีการใช้ไทยช่วยไทย plus เนี่ยคึกคักขนาดไหนถามแม่ค้าให้หน่อยเป็นแบบผู้สื่อข่าวจำเป็นให้หน่อยนึงก็ได้นะครับโทรมารายงานได้เลยว่าตลาดพิกัดตรงนั้นตลาดตรงนี้นะครับตำบล นั้นตำบล นี้อำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักแค่ไหนคึกคักขนาดไหนอยากรู้นะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายรายงานตัวนอกเหนือจากบอลครับที่ดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ทีมงานแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแต่ละท่านนี่โอ้โหเรียกว่ามาคุยกันแล้วก็ใช้กันไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย plus นะครับพร้อมหน้าพร้อมตาเลยช่างเทคนิคของเราครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณเดชาธรชัยโสดาวันนี้ก็อยู่พร้อมกันครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับทักทายมาพูดคุยกันมานะครับหรือใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากไทยช่วยไทย plus ที่หลายๆคนได้ช็อปได้จับได้จ่ายกันแล้วนะครับก็อย่าลืมรายงานมาวันนี้4มิถุนายนอีก1วันสำคัญเลยสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปลงทะเบียนโอ้โหหลายคนเลยลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกันเลยทีเดียวทั่วหน้าเลยต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์จะสังเกตเห็นว่าเราคนไทยของเราแฮปปี้เราคนไทยมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกว่าจับจ่ายกันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอย่างที่ทราบกันย้ำเลยครับย้ำนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับจะยาวไปถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับซึ่งก็ผ่านได้ หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็มีบรรยากาศของการไปลงทะเบียนกันลงสำเร็จไหมนะครับติดขัดตรงไหนนะครับก็สามารถแจ้งมาให้ได้รับรู้ข้อมูลกันนะครับไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรพร้อมนะครับที่จะติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็โทรมาบอกได้เล่าให้ฟังได้นะครับว่าบรรยากาศวันนี้คึกคักแค่ไหนในการไปลงทะเบียนกันบางคนบอกไปที่ธนาคารกรุงไทยคุณบอลเป็นยังไงบ้างบางคนบอกไปที่ธนาคารส่งเข้ามาละมีไปธกส.มาคนเยอะมากๆเลยคุณบอลนะครับแล้วก็มีไปที่ออมสินด้วยอยากรู้ว่าบรรยากาศของการไปลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะกลุ่มนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างคึกคักขนาดไหนนะครับก็เล่าให้ฟังบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเดี๋ยวประสานให้นะครับแน่นอนวันนี้ขออนุญาตย้ำก่อนเลยสำหรับเรื่องแรกเลยวันแรกคุณผู้ฟังวันนี้วันแรกเลยสำหรับการลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันย้ำนะครับคุณผู้ฟังต้องยืนยันสิทธิทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569เอาคุณบอลยืนยันได้ทางไหนบ้างห้าช่องทางนะครับในใครไปยืนยันมาแล้วช่องทางไหนก็รายงานมาได้เลยช่องทางแรกในการไปยืนยันสิทธิ์นะครับคือสะดวกครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับอันนี้คือช่องทางแรกช่องทางที่2ก็เช่นเดียวกันง่ายเหมือนกันครับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของโครงการก็ได้อันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็สะดวกนะครับหรือมีให้อีกครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยอันนี้ก็ลงทะเบียนยืนยันได้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่บอกไปเผื่อว่าบางคนบอกว่าทำไม่เป็นเลยเรื่องออนไลน์ไปธนาคารดีกว่าเอ้าก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถไปได้อย่างที่บอกตอนต้นรายการเลยไปไหนบ้างไปธนาคารกรุงไทยเลยนะครับหรือจะไปที่ธนาคารออมสินก็ได้นะครับธนาคารธกส.ก็ได้ธนาคารธอส.ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ซึ่งเราบอกว่าทุกธนาคารทุกแบงค์ครับเป็นธนาคารของรัฐที่พร้อมดูแลนะครับบรรยากาศวันนี้โอ้โหหลายคนบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับคึกคักมากๆเลยแล้วก็มีการไปจับจ่ายกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันนี้นะครับอยากจะให้ดูตัวเลขสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับต้องบอกว่าตัวเลขนี่คึกคักเหลือเกินครับคุณผู้ฟังทราบไหมเราเปิดมาตั้งแต่วันที่1ให้ได้ช็อปกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ6,214 ล้านบาทแล้วนะครับเร็วมากๆเลยแล้วหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 1. แฮปปี้ 2. มีความสุข3ได้ลดค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทำให้มีความคึกคักเกิดขึ้นในทุกตลาดเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยกว่า16,500,000 คนคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวครับโครงการนี้นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับซึ่งเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์กันตั้งแต่วันแรกก็คือ1มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีมากต้องใช้คำนี้เลยนะครับหลายคนที่ได้มีโอกาสไปใช้แล้วบอกแฮปปี้นะครับบอกมีความสุขบอกครับแฮปปี้สุดๆเลยนะครับบอกว่าทำแล้วรู้สึกว่าเงินเหลือมีข้อความส่งมานะครับก็นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่หลายท่านเลยส่งข้อความเข้ามาส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนคุณผู้ฟังในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับทุกตลาดต้องบอกว่าร้านเล็กร้านน้อยนะร้านขายลูกชิ้นนะครับร้านขายเครื่องดื่มร้านขายซาลาเปาร้านขายขนมจีบร้านขายกล้วยทอดนะครับทุกอย่างทุกร้านจริงๆแล้วเขาลงทะเบียนกันเราก็สามารถที่จะแบบตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อไม่ลังเลเลยใช่ไหมก็ปึ้งนี่นะฮะใช้ไหมไทยช่วยไทยพลัสจะเหลือเหรอใช้สิครับแหมนะฮะก็พูดให้เห็นภาพเลยแล้วก็หลายคนก็แฮปปี้แม่ค้าบอกยอดขายพุ่งหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวจากเมื่อก่อนอาจจะเงียบๆหน่อยเข้าใจได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุก ร้านจริงๆนะครับร้านเล็กร้านน้อยร้านขายของชำเอ่ยนะครับหน้าปักทรงปักซอยในทุกตลาดทุกหย่อมย่านี่ต้องบอกว่าคึกคักจริงๆข้อมูลหน่อยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังสักนิดนึงครับ3มิถุนายน2569ที่ผ่านมามาดูตัวเลขกันนิดนึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาบอกแบบนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้เนี่ยกว่า26,463 รายเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วนะครับกว่า16,527,898 คนนะครับในขณะเดียวกันมาดูยอดใช้จ่ายสะสมของโครงการนี้กันหน่อย 6,000 กว่าล้านแล้วครับคุณผู้ฟังดูสิตัวเลขแบบสะพัดมากๆเลยแม่ค้าแฮปปี้พ่อค้าชื่นใจนะครับร้านค้าหน้าบานนะครับทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขกันนะครับสำหรับโครงการนี้ 6,000 กว่าล้านแล้วผ่านมาแค่วันที่1นะครับเริ่มวันจันทร์วันที่2วันที่3วันนี้วันที่4เองนะครับนี่เศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆเลยทีเดียวกับไทยช่วยไทยพลัสแบ่งเงินเป็นนะครับเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยประมาณ 3,614 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 2,000 กว่าล้านโอ้เห็นไหมมันมีตัวเลขมันมีสถิติค่อนข้างชัดเจนนะครับก็6,000 กว่าล้านเนี่ยแบ่งเป็นรัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับเอาง่ายๆแล้วกันแล้วประชาชนอย่างเราร่วมจ่ายก็ 2,000 กว่าล้านนะครับก็สะท้อนอะไรบ้างเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายเม็ดเงินไปสู่ทุกร้านร้านเล็กร้านน้อยร้านยิบร้านย่อยนะครับทุกคนแฮปปี้หมดเลยนะครับร้านเล็กๆก็รับนะไทยช่วยไทยพลัสเราคิดว่าไม่รับแน่เลยรับครับนี่เห็นไหมครับบางคนบอกทำค่าก็ไปถามก็ลงพื้นที่ไปพูดไปคุยกันนะครับทุกร้านเลยคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าบอกทำสิคะไม่รอหรอกเพราะว่าจะได้มีการเพิ่มยอดขายด้วยนะครับเรียกว่าทุกคนทำกันหมดเลยนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยของเราเรียกว่าตอนนี้โอ้โหฟูขึ้นเลยนะครับหลายคนบอกแบบนั้นร้านค้าหน่อยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคุณผู้ฟังมาดูตัวเลขกันสักนิดนึงร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วเนี่ยตอนนี้กว่า 951,013 ร้านค้าเยอะนะครับร้านเดิมเนี่ยประมาณ 851,247 ร้านค้าร้านค้าใหม่ครับที่เข้ามาร่วมแคมเปญครั้งนี้ก็ประมาณ 99,766 ร้านค้าแต่ว่าในขณะเดียวกันครับก็มีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณายอมรับเงื่อนไขนะครับประมาณ128,333 ร้านค้าแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ 3,652 ร้านค้านอกจากนี้ครับก็มีร้านค้าที่ใช้จ่ายผ่านโครงการไปแล้วนะครับก็ประมาณสัก829,130 ร้านค้าแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงโครงการครับสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เยอะจริงๆนะครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนครับถึงความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินจากโครงการเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็เกิดการหมุนเวียนเกิดการหมุนเวียนเกิดการหมุนเวียนเกิดการใช้จ่ายในเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณสุรชัยไปยืนยันตัวตนที่ธกส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานเลยแหมน่ารักมากๆเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้มีการคุยหน้าไมค์กับคุณสุรชัยหน่อยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็หลายคนเลยเมื่อกี้โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับบอกว่าแป๊บเดียวเองเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆเลยนะครับทั้งที่ธกส.ทั้งที่ธอส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลดีมากๆแล้วก็ช่วยเหลืออย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแจ้งพิกัดมาด้วยบอกว่าทุกที่นะครับเจ้าหน้าที่ยิ้มหวานเจ้าหน้าที่เป็นกันเองแล้วก็เรียกว่าให้บริการอำนวยความสะดวกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลมาจริงๆทุกธนาคารแหละเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือ1เรื่องที่โทรมาทักทายกันนะครับมาดูข้อความกันหน่อยมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีมังกรน้องมังกรนะครับส่งมาละสวัสดีน้องมังกรแชร์ไลฟ์หรือยังครับนี่คุณนิคมประคำศรีดีมากครับมีความสุขบัตรคนจนนี่นะครับตอนนี้ก็ อันนี้ก็บอกว่าของเหลืออยู่ครับนี่นะฮะส่งมาเศรษฐกิจดีขึ้นครับผมคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จริงๆคุณนิคมส่งเข้ามาสติกเกอร์มาแล้วก็แชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบพระคุณคุณนิคมด้วยคุณพลกฤตวรรณภักดีนะครับส่งสติกเกอร์มาให้อีก1ดวงนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยครับมีรายงานมาแล้วนะครับเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ดำเนินสะดวกก็แล้วกันเนาะพี่สมัยเนาะบอกไปตลาดมานะครับที่ดำเนินสะดวกซื้อทุเรียนยืนรอคิวกันนานเลยขายดีมากหมอนทองเอ่ยนะครับโอ้โหเรียกว่านกกระจิบเอ่ยนี่นะครับหลายคนก็ตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อของเนาะเพราะว่ารัฐช่วยออกตั้ง60เราจ่ายเองแค่40นะครับบางคนอยากกินนู่นอยากกินนี่ก็เรียกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆนะครับในการซื้อของก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับมีข้อความส่งมานะครับบอกมีประโยชน์มากๆเลยรายการนี้แน่นอนเรื่องราวของประโยชน์เมื่อวานนี้ใครจำได้ที่ได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟนรายการเก็บไว้หมดนะครับคุณ1จดมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงตามเรื่องนี้ให้คุณศรีจากนครปฐมนะครับบอกเป็นคนพิการเมื่อวานนี้ใช่มั้ยใครที่เป็นแฟนประจำอยากให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็ฝากถามเรื่องของเงินที่จะมาช่วยเหลือที่จะมีการปรับเรื่องของให้คนพิการด้วยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลมาฝากกันมีคุณตาโกวิทที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยอยากให้ช่วยเหลือด้วยในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆนะครับแล้วก็รอบที่แล้วอาจจะยังไม่ได้สิทธิ์นะครับก็ฝากประสานคุณณัฏฐยาปทุมธานีนะครับบอกลูกชายเป็นเด็กพิเศษอยากให้ช่วยนะครับแล้วก็มีคุณสมชายคงเจริญอยู่ที่ศรีสำโรงสุราษฎร์ธานีด้วยบอกเป็นผู้พิการทางสายตาไม่มีคนดูแลด้วยนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เก็บรวบรวมไว้แล้วแน่นอนครับจากปัญหาของคุณผู้ฟังนี่แหละวันนี้นะครับรีบแก้ไขในส่วนที่ประสานได้ล่าสุดต้องบอกว่ามีข่าวดีครับมีข่าวดีมาบอกกันสำหรับผู้พิการล่าสุดเลยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับวันนี้ท่านแถลงเรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอครม.เห็นชอบเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้สำคัญมากๆสำหรับผู้พิการที่บอกว่าเดือดร้อนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในห้วงเวลานี้นะครับเรื่องนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงภายหลังจากการประชุมนะครับเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.นะครับโดยที่ประชุมครับ1เลยเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทอันนี้คือเรื่องแรกนะครับใครที่ฟังอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยสำหรับเรื่องวานนี้ก็มีหลายๆท่านเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็แจ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเดือดร้อนความขัดสนต่างๆนะครับก็นี่ก็เป็นการต่อยอดให้เลยทีเดียวโดยย้ำนะครับว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจากเดิมเนี่ยท่านได้800ท่านก็จะได้เพิ่มเป็น 1,000 บาทและที่สำคัญครับจะเสนอของบอีก141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการแล้วก็เตรียมเสนอครม.เห็นชอบภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดช้าสุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบในเรื่องของการขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนแล้วก็เตรียมขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทคุณผู้ฟังเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการการรับรองนะครับให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญหากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนเนี่ย60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือจะประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐเนี่ยก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่ามีคุณแย้มส่งเข้ามาเลยนะครับคุณโอพานุสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับคุณแย้มบอกกราบสาธุเลยทีเดียวนะครับมีคุณอ๋องใช่ไหมฮะคุณอ๋องส่งเข้ามานะครับก็หลายๆท่านเลยทีเดียวที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็เตรียม ปรับเบี้ยคนพิการจากเดิมเนี่ย800นะครับก็จะเป็น 1,000 บาทนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับช่วงสำคัญเลยทีเดียวใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญทุกๆเรื่องเลยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพนะครับสวัสดิการต่างๆมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับแต่หนึ่งเรื่องราวสำคัญครับพาคุณผู้ฟังไปนิดนึงเรื่องราวของข่าวที่เป็นข่าวเฟกนิวบ้างนะครับข่าวที่เป็นข่าวเกี่ยวกับการทำให้เกิดความหวาดวิตกต่างๆรัฐบาลครับย้ำบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะครับก็ต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการอ้างครับว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บริเวณบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยได้นั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการในการปล่อยข่าวดังกล่าวออกมาขออภัยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยระบุชัดว่าข้อมูลที่นำเสนอไปเนี่ยบอกมีความคลาดเคลื่อนบอกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนบอกเลยครับว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆเนี่ยลงพื้นที่คุณผู้ฟังบริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองแล้วก็ได้มีการมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พร้อมกับนะฮะปรากฏว่าแม้ว่าจะมีการชี้แจงแล้วก็ตามครับแต่ที่สำคัญก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยต้องเน้นย้ำนิดนึงครับปิดท้ายกันหน่อยบอกว่าเรื่องชายแดนเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกของประชาชนเรื่องของความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ที่ทำเพจข่าวสารหรือว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะครับต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมครับเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานระหว่างไทยและก็กัมพูชานั่นเองนะครับก็เน้นย้ำกันนะครับว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐนะครับรัฐบาลขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

0: ื่อความสุขสวัสดีของพระสุกนิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: กลับมาครับช่วงนี้ 17:33 นาทีอยู่ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ติดตามรับฟังรายการกันได้ด้วยนะครับรวมถึงทาง AM 819 GHz 891 GHz ครับแล้วก็มี AM 1,40617กิโลเฮิรตซ์ด้วยสวัสดีครับ Lovely Genius นะครับก็วันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันหลายๆพื้นที่เลยนะครับอ่ะ1เรื่องที่ถามกันเยอะเลยวันนี้นะครับตอนนี้ก็ 5:30 นกว่าๆนิดนึงถามว่าไปกันหรือยังครับไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกว่าไปยืนยันตัวตนต้องใช้คำว่าไปยืนยันตัวตนกันหรือยังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ต้องไปนะครับต้องไปแล้วก็มีช่องทางในการยืนยันกันบรรยากาศในการไปมาเป็นยังไงบ้างโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับย้ำเลยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มวันนี้วันแรกครับใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วแจ้งมาหน่อยนึงอยากรู้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์สำคัญครับก็เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปยังผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆเพื่อให้ท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีแล้วนะครับด้วยเกรงว่าจะมีการสับสนครับดังนั้นเนี่ยมาเน้นย้ำมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอแจ้งเลยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับย้ำอีกทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับที่เป็นกลุ่มเดิมเนี่ยแหละต้องทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติคือวันที่17กรกฎาคม2569ดังนั้นเนี่ยสรุปอีกทีนึงเมื่อกี้ก็ฟังในเรื่องของสปอตไปแล้วนะครับ

0: แน่นอนว่ายืนยันสิทธิ์ก็คือผู้ที่มีบัตรหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติวันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ต้องเป็นคนเก่าใช่แล้วนะครับมีคนถามมาใช่ครับคนเก่าก็คือคนที่ถือบัตรนะครับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนาแล้วก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมนะครับควบคู่ไปกับทางกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงพม.จะทำการสำรวจผู้ตกหล่นครั้งก่อนแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการนี้นะครับอ้าวแล้วถามว่ายืนยันทางไหนล่ะคุณบอลอ่ะมีช่องทางในการยืนยันหนึ่งเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมาเสร็จปั๊บก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วลองคลิกเข้าไปดูมันก็จะมีให้กดเลยว่ายืนยันนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นแบนเนอร์ชัดเจนครับตัวใหญ่มากเลยในแอปเป๋าตังนี่แหละก็จะเห็นเลยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่ายืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละนะครับก็กดเข้าไปเลยง่ายครับนะฮะสำหรับ2แอปพลิเคชันนี้ทั้งเป๋าตังทั้งทางรัฐนะครับง่ายมากเลยหรือยังมีอีกครับที่เว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะครับอันนี้ก็ยืนยันได้เช่นเดียวกันนี่คือช่องทางการยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามหลักเกณฑ์แต่ใครบอกว่าไม่เป็นสักอย่างนึงไปที่ธนาคารได้ไหมได้ครับที่ไหนบ้างมีธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ใครที่ไม่สะดวกไปธนาคารเลยก็ได้ครับเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับวันนี้บรรยากาศในทุกๆที่คึกคักมากๆธนาคารออมสินก็คึกคักครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คึกคักนะครับแล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยย้ำเลยนะครับมีธนาคารกรุงไทยไปได้ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ไปได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกที่ไหนก็ไปได้เลยนะครับหรือที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ก็ยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยคุณอ้อนส่งมานะครับก็ข้อความต่างๆนะครับเดี๋ยวทยอยดูให้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อกี้นี้แจ้งไปแล้วเรื่องเราสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มีกรณีที่เป็นกระแสดราม่าอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของคนขับรถนะครับที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรียกแอปพลิเคชันดังกล่าวมาเพื่อสะสางปัญหากรณีคนขับนะฮะคนขับทำร้ายนักท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเรียกอีก13แพลตฟอร์มคุยต่อเนื่องครับในวันที่12มิถุนายนนี้ครับโดยตั้งใจเลยที่จะสังคายนาทั้งระบบต้องมีใบขับขี่สาธารณะย้ำครับผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยต้องปลอดภัยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบนะครับต้องย้ำเลยว่าท่านกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าเหตุการณ์สำคัญเลยทีเดียวครับกรณีที่คนขับแอปพลิเคชันดังกล่าวนี่แหละนะครับต้องบอกว่าทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะครับบริเวณย่านอโศกตอนแรกเนี่ยไล่ลงก่อนและสุดท้ายก็มีการทำร้ายนะครับจนนักท่องเที่ยวเนี่ยบาดเจ็บนะครับโดยตอนนี้ก็ทราบแล้วครับว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีราคาที่ต่ำกว่าหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งคณะทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าสิทธิผู้บริโภคเมื่อถูกเมื่อมีการกดรับนะครับผู้โดยสารแล้วเนี่ยต้องไปส่งผู้โดยสารถึงปลายทางกรณีนี้จึงเป็นการเข้าข่ายการละเมิดสิทธิผู้บริโภคทางแพลตฟอร์มดังกล่าวครับได้เข้ามาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อแล้วมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับโดยทางแพลตฟอร์มเนี่ยได้แสดงความรับผิดชอบครับด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้จำนวน35,000 บาทครับจ่ายให้ 35,000 บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับคดีทำร้ายร่างกายซึ่งในวันนี้ครับ4มิถุนายนเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อนะครับในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับอันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับยังมีการกล่าวต่อเนื่องด้วยว่าสคบครับมีแนวความคิดที่จะเข้ามาดูแลแพลตฟอร์มต่างๆทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ขายของ ทั้งแพลตฟอร์มส่งสินค้าทั้งแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเรียกรถผู้โดยสารต่างๆด้วยนะครับโดยจะเรียกกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียกแพลตฟอร์มต่างๆมากรณีเกิดปัญหาก็เข้ามาพูดคุยนะครับส่วน12มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเรียก13แพลตฟอร์มทั่วประเทศเข้ามาหารือกันในประเด็นดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามครับกรณีคนขับรถที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบาดเจ็บเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถเนี่ยอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะจึงเกิดคำถามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ปล่อยให้มาขับรถได้ยังไงนะครับใบขับขี่สาธารณะก็ไม่มีแล้วก็เป็นเด็กอายุแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าวุฒิภาวะเนี่ยอาจจะยังน้อยนะครับอันนี้คือ1ประเด็นอาจจะถึงเวลาแล้วครับท่านสุภมาศบอกถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องคัดกรองผู้ขับขี่นะครับด้วยความเหมาะสมในเรื่องอายุการขับรถสาธารณะนะครับที่สามารถจะรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารได้อายุ20อาจจะมีใบขับขี่ส่วนตัวได้บางทีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยในส่วนของใบขับขี่สาธารณะเนี่ยต้องดูครับเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะต้องมารับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่เรื่องของการทำสัญญานะครับไล่ไปเลยท่านสุภมาศจะดูเรื่องการทำสัญญาเลยนะว่ามีความเป็นธรรมไหมนะครับในส่วนของ13แพลตฟอร์มเนี่ยจะทิ้งผู้โดยสารไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยรวมถึงดูเรื่องความเป็นธรรมเรื่องค่าโดยสารด้วยยังมีอีกหลายคนเลยบางทีก็บ่นว่าโอ้จากนี้ไปนี้เนี่ยเคยนั่งอยู่สมมติ50บาทสมมตินะแต่กลายเป็นโอ้โหเรียกซะแบบ140อย่างเงี้ยนะครับก็จะดูมาเรื่องของความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับด้วยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับดูแลเรื่องปากท้องนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยโดยทั้ง13แพลตฟอร์มครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายไม่เท่ากันแล้วก็ค่อนข้างห่างกันในส่วนนี้ครับก็จะมีการทบทวนในที่ประชุมด้วยโดย12มิถุนายนนี้ก็จะมีการหารือกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็น1ความคืบหน้าครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลสคบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นะครับในรายการก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันป้าน้อยจากชัยนาทครับฝากคำถามนะครับมาเรียบร้อยนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับแล้วก็อยากได้แหละจะดูแลเรื่องบัตรคนพิการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ฝากทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวคอยประสานเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็เก็บไว้เก็บทุกวันนะครับแล้วก็อยู่ในเรคคอร์ดหมดเลยสำหรับผู้ที่โทรมา1ต้องมีเรื่องเดือดร้อนนะครับมีเรื่องที่อยากให้ช่วยนะครับเบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับลองโทรมาประสานหลังไมค์หน่อยว่าเอ๊ะบางคนบอกไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปยืนยันตัวตนอย่างเงี้ยแต่กดว่าทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนนะครับไม่สะดวกตรงไหนหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนอย่างไรนะครับก็ให้สวทของเราก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเข้าไปดูหนึ่งเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าเป็นภารกิจของท่านสุภมาศนี่ท่านแบบโหลุยจริงๆล่าสุดครับเร่งช่วยเด็ก7ขวบวิดดับคุณผู้ฟังถูกไฟดูดขณะพักผ่อนในพูลวิลล่าที่ชะอำนั่นเองล่าสุดสั่งสคบลุยฟ้องแทนผู้บริโภคแล้วก็จี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานของที่พักด้วยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าครับกรณีน้องนะครับเด็กผู้หญิงวัยเพียงแค่7ขวบปรากฏว่าถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างแห่งหนึ่งครับในพื้นที่ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับขณะที่น้องเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องก็ไปว่ายน้ำปรากฏไฟรั่วครับดูดนะครับแล้วก็ที่สำคัญได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับซึ่งขณะนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจครับผู้ปกครองเนี่ยได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วด้วยนะครับในส่วนที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านกำกับดูแลสคบสั่งการครับเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกเลยครับว่าครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมล่าสุดครับได้มีการยื่นหนังสือร้องทุกข์นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งตนก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนแล้วก็สั่งการให้ทางสคบ.ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและก็ครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ครับสคบจะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฟ้องร้องเองนะครับทั้งนี้ครับสคบจะมีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีด้วยเข้าตรวจสอบครับเรื่องของสถานประกอบการว่ามีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่แล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับทั้งโรงแรมทั้งที่พักพูลวิลล่านะครับโรงแรมทั่วประเทศเร่งตรวจสอบหน่อยขอความร่วมมือเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบไฟแสงสว่างบริเวณสระน้ำนั่นแหละนะครับน้องๆชอบนะครับเด็กๆชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับทั้งผู้บริโภคแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยขอเตือนผู้บริโภคก่อนที่จะเล่นด้วยนะคุณผู้ฟังก็ต้องตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดยาววีคเอนด์เนี่ยหลายๆคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายๆคนไปเที่ยวกับครอบครัวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบย้ำส่งท้ายด้วยนะครับบอกว่าสิทธิ์ในเรื่องของความปลอดภัยจากการรับบริการเนี่ยตรงนี้เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันซึ่งตนก็จะติดตามเรื่องนี้ถึงที่สุดนะครับใครที่เดือดร้อนจดเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับสายด่วนสคบที่1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือว่าคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ ocpb.go.th นะครับตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็ดูแลกันแบบว่าเพื่อพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยทุกความเดือดร้อนนะครับก็จะมีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คอยดูแลช่วยเหลือตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับก็เร่งมาดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าทางกองทัพบกย้ำนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องความมั่นคงเสริมฐานที่มั่นแล้วก็พัฒนาเส้นทางบริเวณช่องสง่ำด้วยพร้อมเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องนี้ครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกครับกล่าวถึงกรณีสื่อออนไลน์เนี่ยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรวมถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันครับว่ากองทัพบกเตรียมความพร้อมในทุกด้านขณะนี้ครับหน่วยงานด้านข่าวกรองแล้วก็หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตามแนวชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องมาดูประเด็นสำคัญคุณผู้ฟังครับที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็หลายคนจับตามองอยู่ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของช่องสง่ำโคศกกองทัพบกระบุชัดเจนคุณผู้ฟังฟังชัดๆนะครับระบุว่าช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์นะครับช่วงมีสถานการณ์เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้มีการใช้อาวุธนะครับเข้าปฏิบัติต่อที่หมายดังกล่าวเนื่องจากพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับ ถูกนำมาใช้เป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติราชการทางทหารนะครับก็ส่งผลนะครับต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็กำลังพลของทหารฝ่ายไทยซึ่งส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายลงไปด้วยนะครับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของการนำเงินทุนสีเทามาสนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์หรือเสริมสร้างนะครับขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาในส่วนนี้ครับทางการข่าวสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีเขาบอกแบบนี้แต่แม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแต่ขอให้มั่นใจในเรื่องราวดังกล่าวบอกว่าในทุกๆความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆปัจจุบันนี้ครับแม้สถานการณ์ในภาพรวมอาจจะดูเรียบร้อยแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทนะครับทุกหน่วยงานจึงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเลยมีการเสริมสร้างฐานที่มั่นนะครับพัฒนาเส้นทางเพื่อการลาดตระเวนนะครับเพื่อส่งกำลังบำรุงในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจทางทหารตามแนวชายแดนตามนโยบายของผบ.ทบ.ด้วยคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามครับแม้ที่ผ่านมาจะพบความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่ผลจากการประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่พบสิ่งที่น่ากลัวนะครับหรือว่าสิ่งที่น่ากังวลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะครับโดยภารกิจหลักคือรักษาความมั่นคงนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอีกหนึ่งเรื่องไปกันที่ข่าวเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันหน่อยนึงแล้วก็ต้องบอกเป็นข่าวดีนะครับยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบถึงองค์การเภสัชกรรมแล้วก็เตรียมกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นะครับจำนวน690,000เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการครับโครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ที่ผ่านมาครับโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระราชดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและก็ส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่หลักครับคุณผู้ฟังเป็นศูนย์กลางในการกระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยโดยคลังสินค้าและก็การจัดส่งทั้งหมดเนี่ยดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเร่งเคร่งครัดนะครับเพื่อคงคุณภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวยาไว้ได้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในลำดับต่อไปครับทางด้านขององค์การเภสัชกรรมก็จะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยแล้วก็สามารถรักษาได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับ นี่ข้อมูลสำคัญเลยนะครับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100เป็นยารักษาแบบพุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตแล้วก็การกระจายของเซลล์มะเร็งได้นะครับทำให้กรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้บอกมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมคุณผู้ฟังนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนี่คืออีกก้าวสำคัญครับของการขับเคลื่อนสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็การหยิบยื่นโอกาสให้เข้าถึงรักษาการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสิ่งที่วันนี้ตั้งใจนะครับที่จะนำมาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะฮะสำหรับยาอิมครานิบ100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมกระจายยาเหล่านี้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับที่ได้มีการพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100จำนวน690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนที่เราจะเตรียมไปเคารพธงชาติกันนะครับคุณโชคแดงมงคลสวัสดีมาแล้วนะครับยายไอดอลด้วย Minecraft นะครับคุณปุ้ยกดติดตามไว้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณปุ้ยนะครับมีเจ้าจ่อยด้วยคุณสุเทพแชร์หรือยังนะฮะแชร์แล้วก็แชร์ลงกลุ่มด้วยใครแชร์ลงกลุ่มแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณด้วยคุณประยงทวีชื่นนะครับมีคุณรัตนาคุณสุมาลีนะครับจากบางบัวทองนะครับมีจากลำลูกกาแล้วก็จากประจวบคีรีขันธ์ครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าติดตามฟังทุกวันเลยอ่ะช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนในห้วงเวลา 18:00 น.นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามทุกเรื่องราวกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะพบแมงกระพรุนพิษหัวขาดบริเวณชายหาดบางสักและหาดบางหลุดอำเภอตะกั่วป่าขอประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสจังหวัดพังงาคุมเข้มออกมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดโดยการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนไม่ตัดไม่ซื้อไม่ขายทุเรียนอ่อนหอการค้าจังหวัดพังงาสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดหลังคว้ารางวัลหอการค้าดีเด่นประจำปี2568จากหอการค้าไทยสะท้อนศักยภาพการบริหารองค์กรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจงานด้านสุขภาพและสปาเพิ่มทักษะสู่มาตรฐานสร้างโอกาสมีงานทำทั้งในและต่างประเทศอิมครานิป100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศรัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมเริ่มแล้ววันนี้คลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เกณฑ์ใหม่รายบุคคลและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะพบแมงกระพรุนพิษหัวขาดบริเวณชายหาดบางสักและหาดบางหลุดอำเภอตะกั่วป่าขอประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสจังหวัดพังงาแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังหลังสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ตรวจพบแมงกระพรุนพิษชนิดแมงกระพรุนหัวขาดเมื่อวันที่3มิถุนายนบริเวณชายหาดบางสักและหาดบางหลุดอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยได้ดำเนินการแจ้งเตือนผ่านระบบ Marine Warningระหว่างวันที่3ถึง10มิถุนายน2569แมงกระพรุนหัวขาดเป็นสัตว์ทะเลมีพิษร้ายแรงในกลุ่มไฮโดรซัวมีลักษณะส่วนบนลอยโผล่พ้นน้ำคล้ายลูกโป่งรูปร่างรียาวคล้ายหมวกของทหารเรือชาวโปรตุเกสมีหนวดยาวสีฟ้าหรือสีม่วงมีเข็มพิษกระจายอยู่ทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหนวดมักพบลอยอยู่บริเวณผิวน้ำทะเลหรือถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมหากสัมผัสแมงกระพรุนชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงมีผื่นแดงหรือรอยไหม้บริเวณผิวและในบางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหรือเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกระพรุนที่พบตามชายหาดไม่ว่าจะมีชีวิตหรือเกยตื้นแล้วก็ตามเนื่องจากเข็มพิษยังสามารถทำงานได้จังหวัดพังงาคุมเข้มออกมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดโดยกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนไม่ตัดไม่ซื้อไม่ขายทุเรียนอ่อนนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าด้วยปัญหาการเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยสาเหตุหลักเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้รับซื้อเกษตรกรและผู้มีอาชีพตัดทุเรียนที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทำให้ทุเรียนไม่มีคุณภาพซึ่งมีผลต่อการสุกและคุณภาพเนื้อทุเรียนที่ผู้บริโภคได้รับและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะชื่อเสียงความเป็นหนึ่งของทุเรียนไทยในอนาคตรวมถึงส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดปี2569จังหวัดพังงาจึงได้มีการออกประกาศให้วันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันหมอนทองประจำปี2569เป็นวันที่8มิถุนายน2569 สำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนพันหมอนทองก่อนวันดังกล่าวให้ดำเนินการดังต่อไปนี้กรณีเกษตรกรเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันที่8มิถุนายน2569ให้เกษตรกรเจ้าของสวนแจ้งความประสงค์เก็บเกี่ยวทุเรียนพร้อมนำตัวอย่างทุเรียนจากแปลงที่เก็บเกี่ยวและต้องไม่มีร่องรอยการเปิดกรีดจำนวน1ผลนำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนเพื่อขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอณที่ตั้งแปลงปลูกก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย3วันกรณีสถานประกอบการหรือล้งแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาเพื่อสุ่มตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจศัตรูพืชและปิดตู้ส่งออกทั้งนี้ถ้าหากเกษตรกรมือตัดหรือสถานประกอบการหรือล้งไม่มีการปฏิบัติตามที่ประกาศและหากมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพทั้งในสวนเกษตรกรรถบรรทุกทุเรียนและภายในสถานประกอบการหรือล้งจังหวัดพังงาจะใช้มาตรการทางการปกครองและมาตรการทางกฎหมายเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดต่อไปหอการค้าจังหวัดพังงาสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดหลังคว้ารางวัลหอการค้าดีเด่นประจำปี2568จากหอการค้าไทยสะท้อนศักยภาพการบริหารองค์กรและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนายพลเอกมายการประธานหอการค้าจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายปริญญาทรัพย์เพิ่มรองประธานหอการค้าจังหวัดพังงานายสุทธิชัยวงหนูปอดเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพังงานางเหมือนแพรทรัพย์เพิ่มกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงานางสาวฟ้าโชคคณาพิทักษ์ประธาน YEC จังหวัดพังงาและนางสาวสุภักชนารัตนรังสิวัฒน์รองประธานและเลขาธิการ YEC จังหวัดพังงาเข้ารับรางวัลหอการค้าดีเด่นประจำปี2568ในงานประชุมหอการค้า5ภาคซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปกรุงเทพมหานครสำหรับรางวัลหอการค้าดีเด่นถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่หอการค้าไทยมอบให้แก่หอการค้าจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นและเป็นเลิศในหลายด้านทั้งการบริหารองค์กรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจัดกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการประเมินผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีนายพลเอกมายการกล่าวว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของคณะกรรมการหอการค้าสมาชิกหอการค้ากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือ YEC ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศทั้งนี้หอการค้าจังหวัดพังงายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสนับสนุนผู้ประกอบการสร้างโอกาสทางธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดพังงาเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านสุขภาพและสปาเพิ่มทักษะสู่มาตรฐานสร้างโอกาสมีงานทำทั้งในและต่างประเทศดร.สุรพันธ์รักษาพรามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงากล่าวว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจงานด้านสุขภาพและสปาเพื่อเพิ่มทักษะสู่มาตรฐานสร้างโอกาสมีงานทำทั้งในและต่างประเทศโดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกหัตถบำบัดระดับ1ระยะเวลาฝึกอบรม30ชั่วโมงระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569หลังจากนั้นมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2569 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตำบลทับปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านสปาตะวันตกหัตถบำบัดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญส สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อยอดธุรกิจหรือสร้างรายได้เสริมได้มีอาหารกลางวันจัดเลี้ยงตลอดการฝึกอบรมรับจำนวน20คนเท่านั้นผู้ที่สนใจสมัครผ่านทาง QR Code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงาโทรศัพท์095-420-1657คุณกันวดีอิมครานิป100ยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝนสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยเป็นอันดับแรกโดยในช่วงของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยางชีพด้านปศุสัตว์รวมถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงและแปรปรวนอย่างรวดเร็วมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโคกระบือสุกรแพะแกะและสัตว์ปีกทำให้สัตว์เกิดความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันลดต่ำลงซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติเช่นซึมเบื่ออาหารมีไข้ไอจามหรือมีอัตราการตายที่ผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีและขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ปฏิบัติตามแนวป้องกันของทางกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดเริ่มแล้ววันนี้คลังเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เกณฑ์ใหม่รายบุคคลผู้มีบัตรเดิมต้องลงทะเบียนใหม่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่เน้นคัดกรองแบบรายบุคคลเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงถ้ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มตกหล่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยสำรวจและรับลงทะเบียนให้โดยตรงยังไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยโดยเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันที่4-21มิถุนายน2569และจะประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกได้ในวันที่1สิงหาคม2569การยืนยันสิทธิ์ผ่านทางการลงทะเบียน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามในส่วนของคุณสมบัติได้แก่จะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีขึ้นไปรายได้หรือการจ่ายเงินให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีเงินฝากหรือสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาทและไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างรถเกษตรกรรมไม่เกินประเภทละ1คันห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรในส่วนบ้านและที่ดินเกษตรกรไม่เกิน10ไร่ไม่ใช่เกษตรกรไม่เกิน1ไร่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์026403701ทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเย้สูอวดหญิงและจองหองค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็ได้แก่คำว่า arrogant audacious bold disdainful disrespectful hubristic haughty และ imperious มาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายทำนองนี้นะคะคำนั้นก็คือคำว่า overbearing overbearing สะกด o v e r b e a r i n g overbearing นะคะคำว่า overbearing นี้นะคะจะหมายถึงนะคะลักษณะของบุคคลที่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือยกตนข่มท่านนั่นเองนะคะรวมถึงการที่เป็นคนหยิ่งยโสหรือว่านะคะคนที่กดขี่นะคะหรือว่ามีท่าทีข่มเหงผู้อื่นนะคะก็คือสามารถใช้คำนี้ได้เลยค่ะคำว่า overbearing ตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้คำว่า overbearing นะคะก็คือ Kate became overbearing after she had been promoted นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Kate เริ่มยกตนข่มท่านหลังจากที่หล่อนได้เลื่อนขั้นนะคะอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ดีๆกันอยู่เนี่ยแหละนะคะก็เป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมงานของเราคนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้พอได้รับตำแหน่งนะคะก็คือมีอำนาจใช่ไหมคะหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนนิสัยนั่นเองนะคะก็คือกลายเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไปซะนั่นเองนะคะ Kate became overbearing after she had been promotedนะคะเคทเริ่มยกตนข่มท่านหลังจากที่หล่อนได้เลื่อนขั้นค่ะอีกตัวอย่างประโยคค่ะ It's said that mothers-in-law are often overbearing นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือว่ากันว่านะคะแม่ยายนะคะหรือแม่สามีมักชอบใช้อำนาจข่มขู่นะคะกับลูกเขยหรือลูกสะใภ้นะคะความหมายของประโยคนี้คืออะไรเอ่ยนะคะก็หมายความว่าตนเองนั้นน่ะมีศักดิ์ที่สูงกว่าใช่ไหมคะสูงกว่านี้ที่นี่หมายความว่าฉันแม่ของภรรยาเธอนะฉันเป็นแม่ของสามีเธอนะนะคะแล้วอายุก็คือมากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้นะคะความอาวุโสกว่าหรือศักดิ์ที่สูงกว่าเนี่ยมาข่มขู่ผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าตนเองหรือว่าน้อยกว่าตนเองนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้นะคะคุณศัพท์ overbearing ได้นั่นเอง It's said that mothers-in-law are often overbearing นะคะว่ากันว่านะคะแม่ยายหรือว่าแม่สามีมักชอบใช้อำนาจข่มขู่นะคะกับลูกเขยและลูกสะใภ้นั่นเองเพราะฉะนั้นรวมความแล้วนะคะก็คือ overbearing ก็สามารถที่จะนะคะแสดงถึงอาการเย้สูนะคะหรือว่ายกตนข่มท่านหรือว่าข่มขี่หรือว่าข่มเหงผู้อื่นได้นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับพูดถึงเรื่องอันตรายจากการใช้ชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่ากันไปถึงอันตรายของโลกออนไลน์วันนี้มีอีกบทบาทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอันตรายของชีวิตในยุคปัจจุบันก็คืออันตรายจากความโดดเดี่ยวนะครับเราก็เข้าใจได้นะครับในโลกที่ผู้คนก็เชื่อมต่อกันง่ายเพียงปลายนิ้วแต่ก็มีคนจำนวนมากนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยบางคนมีเพื่อนในโลกออนไลน์มากมายนะครับทุกแพลตฟอร์มนั้นเต็มไปด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ไม่มีใครสักคนในโลกออนไลน์ที่จะรับฟังความรู้สึกจริงๆที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะพูดเก่งยิ้มเก่งใช้ชีวิตเหมือนปกตินะครับแต่ภายในจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความเงียบและก็ความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ความโดดเดี่ยวนั้นสามารถค่อยๆกัดกินหัวใจของคนเราได้อย่างเงียบๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับและหากท่านผู้ฟังเองมีข้อคิดเห็นประการใดนะครับหรือมีคำแนะนำในเรื่องของเนื้อหาสาระตลอดจนเรื่องของการจัดทำรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายที่เพจ Facebook ของเรานะครับการโทรเข้ามาพูดคุยนะครับอาจารย์สยามชมีอาจารย์บูชาคำแก้วรออยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ080-621-8722ครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933หรือจะทักทายพูดคุยมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับหากท่านผู้ฟังต้องการรับฟังรายการที่อัปเดตทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจฟังรายการคลายกังวลฟังรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับเว็บไซต์นี้เลยครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังคงมอบเสื้อกันฝนนะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ใส่ในช่วงฤดูนี้นะครับเรามอบเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสนะครับโทรเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ080-621-8722นะครับ080-621-8722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ062-201-8933 062-201-8933นะครับเสื้อกันฝนรอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่4มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพ

0: กับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
1: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
0: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
1: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงของคุณพงเทพกระโดนชำนาญนะครับชื่อเพลงตายยังเครียดนะครับหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับเพลงนี้นะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้พูดถึงอันตรายจากความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นกับผู้คนในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เข้าใจได้นะครับในโลกของเราผู้คนก็เชื่อมต่อกันง่ายเพียงปลายนิ้วนะครับแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเป็นบางคนก็อาจจะมีเพื่อนในโลกออนไลน์มากมายนะครับแต่ไม่มีใครสักคนที่จะมารับฟังความรู้สึกจริงๆบางคนนั้นเป็นคนยิ้มเก่งพูดเก่งใช้ชีวิตดีใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยความเงียบงันและความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวนั้นอาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะครับแต่ความโดดเดี่ยวค่อยๆกัดกินหัวใจของคนเราอย่างเงียบๆหลายคนเข้าใจนะครับว่าความโดดเดี่ยวคือการที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้างหรือไม่มีคนอยู่ข้างๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับบางคนก็อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายกลับรู้สึกยังเหงาอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดที่สุดนะครับไม่ใช่การอยู่ตามลำพังแต่การที่มีความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราบางคนอยากจะเล่าความทุกข์แต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวจะเป็นภาระเพราะว่ากลัวจะไม่มีใครฟังหรือกลัวถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอสุดท้ายแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้คนเดียวดังนั้นความโดดเดี่ยวที่สะสมไว้นานๆ นะครับอาจจะทำให้คนคนหนึ่งค่อยๆหมดแรงไม่อยากพูดคุยกับใครรู้สึกไม่มีคุณค่าเหนื่อยแม้ว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มองไม่เห็นความหวังในชีวิตท่านผู้ฟังมีความรู้สึกแบบนี้หรือยังครับบางคนไม่ได้ต้องการคำตอบที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ต้องการให้ใครสักคนมานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็รับฟังด้วยความเข้าใจเพราะว่าบางครั้งนะครับคำพูดธรรมดาอย่างเช่นคำว่าเหนื่อยไหมก็อาจจะช่วยพยุงหัวใจของคนคนหนึ่งไว้มากกว่าที่คิดก็รู้กันดีนะครับโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนก็ยุ่งนะครับยุ่งกับงานยุ่งกับโทรศัพท์ยุ่งกับความกดดันของตัวเองบางครอบครัวจริงๆแล้วนะครับอยู่บ้านด้วยกันนะครับแต่แทบจะไม่คุยกันจริงๆลูกเองก็เก็บความเครียดไว้คนเดียวคุณพ่อคุณแม่ก็เหนื่อยจนไม่มีเวลาสังเกตเพื่อนบางคนร้องไห้เงียบๆแต่ไม่มีใครรู้เลยนี่เป็นอันตรายของความโดดเดี่ยวนะครับความโดดเดี่ยวไม่ได้ส่งเสียงดังครับแต่ค่อยๆทำให้หัวใจของคนเราอ่อนแรงลงทุกวัน
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนต้องการและแสวงหาให้กับตัวเองและคนที่เรารักอยู่เสมอเชิญรับข้อความหนุนใจผ่านมือถือในระบบ SMS ฟรีและเราคือสื่อที่นำท่านให้พบแสงสว่างและความหวังในชีวิตเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีไม่มีภัยครับ

0: บทเพลงจากอารีชูชื่นจิตสกุลนะครับรักแบบพระเยซูนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้พูดถึงเรื่องของอันตรายจากความโดดเดี่ยวนะครับความโดดเดี่ยวไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวเสมอไปนะครับบางคนนั้นก็อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ก็ยังมีความรู้สึกมีทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวบางคนก็อาจจะมีหัวใจที่อ่อนล้านะครับเพราะว่าในโลกที่เร่งรีบทำให้ผู้คนนั้นห่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับในพระคริสต์ตามคัมภีร์นะครับได้แสดงให้เห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงเข้าใจความเจ็บปวดของคนเรานะครับพระเจ้าทรงสถิตใกล้ผู้ที่จิตใจแหลกสลายนะครับข้อความนี้จากพระธรรมสดุดีนะครับไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์นะครับแต่ข้อความนี้เป็นการเตือนนะครับว่าแม้ในวันที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะครับบางทีก็ยังมีความหวังเล็กๆนะครับก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่ายังมีใครสักคนมองเห็นความเจ็บปวดของเรา
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากคุณเคียรติ พันตาสุรศิลป์พิสุทธิ์นะครับหยุดท้อขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิทานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กอโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชา

0: จะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้าทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตร

0: สัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบล่วงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงนานฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอากาศในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุงถ่ายเมืองตะกั่วปานและก็อำเภอโคระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองทองกอลันตาเนื้อคลองและก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงเผื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้น
ื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ทนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาพูดคุยบอกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางห้าสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัตน์สกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แท้พระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2560แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและยามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร เสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวันวรรณดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางลัดดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงษ์ถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิรตันอารดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรม รู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์wrb12.thai.run ซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
3: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ6040ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูมีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
2: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
5: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดําเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงเนี่ยประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งนะครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
4: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้ค่ะ

0: มยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประณามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิ์แทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลาฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดตึกที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทางนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม21-13และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินทุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21-17และ21-15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18-21และ19-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18-21 21-6และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14และ24-22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพเพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัล นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัล นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์เรซซิ่งคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัล นักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองภานิชคาดนาครายงาน
3: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตน์อยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิก ในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
9: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นลักษณะของพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ซึ่งก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้นอ้าวเอาแปลงนี้เหรอวะข้าจะได้มีเพื่อนบ้านเป็นอัยการกันละคราวนี้ว่าอย่างไรล่ะพี่ผู้ใหญ่พ่อจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปยังที่ว่างสีเขียวหย่อมหนึ่งพร้อมกับประกาศลั่นฉันก็เอาตรงนี้ห้าไร่ผมอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกมันเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าพ่อผมเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันคนสมัยที่ชาวบ้านยังทำนาได้ปีละมากๆพ่อมักจะเป็นคนนำผลผลิตของลูกบ้านไปขายให้อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ถูกพ่อค้าคนกลางโกงเอาแต่ครั้นพอทำนาไม่ได้ชีวิตของพ่อจึงเปลี่ยนไปช่วงแรกทุกคนให้เขาอ้างว่าการเล่นพนันขันต่อนั้นเป็นไปเพื่อคลายทุกข์จากเรื่องนาแต่ว่าพอนานวันไปกับกลายเป็นการเล่นอย่างจริงจังและพ่อก็ตัดสินใจเปิดบ่อนมันที่บ้านซะเลยวันแรกที่รู้เรื่องผมไม่สบายใจมากจะนอนไม่หลับพยายามเกลี้ยกล่อมให้พ่อเลิกซึ่งพ่อก็รับปากว่าถ้าหากทำนาได้เมื่อไหร่จะกลับมาทำนาและก็เลิกเล่นการพนันทันทีแต่นี่ก็ร่วมปีแล้วบ้านผมก็ยังคงเป็นแหล่งรวมค้าพนัน

นั่นชั้นยอดประจำหมู่บ้านอยู่ไม่เว้นวายยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมยิ่งรู้สึกว่าชาวบ้านยิ่งลืมไร่ลืมนาหลงลืมหน้าที่แห่งตนหลงมัวเมาอยู่กับอบายมุขอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนผมเองนั้นอดสูใจแทนไม่ได้

ฉันเอาตรงนี้นะตรงใกล้ๆขอไอ้คงมันยังไงก็จะได้คอยดูกันตอนแก่ตอนเฒ่าพ่อกอดคอตะคงพลางหัวเราะไปพลางผมเห็นผู้สูงวัย2คนไม่หัวเราะอย่างนี้มานานแล้วขนาดไอ้คงมันยังปลูกข้าวบนดวงจันทร์ได้ผู้ใหญ่ดำอย่างข้าจะกลัวอะไรหรอวะพ่อหันมาพูดกับลูกบ้านคนอื่นๆในขณะที่พ่อกับตะคงกำลังนั่งเขียนสัญญากันแล้วก็ฟังการอธิบายรายละเอียดเรื่องต่างๆอยู่นั้นลูกบ้านหลายคนก็เรียบๆเคียงๆดูที่ดินที่เหลืออยู่พลางปรึกษาหารือกันอย่างเป็นกังวลเอมันเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้วนะถ้ามันเป็นไปอย่างพ่อหนุ่มคนนี้ว่าจริงพวกเราจะอยู่กันยังไงล่ะหลายคนเริ่มลังเลเมื่อเห็นคนอื่นๆทยอยเลือกซื้อที่ดินกันคนละไร่สองไร่หลายคนกลับบ้านไปจูงลูกจูงเมียมาดูแล้วก็เริ่มจับจองที่ดินบนดวงจันทร์กันเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อตะวันบ่ายคล้อยทุกคนในหมู่บ้านดอนสักทองก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์กันทุกหลังคาเรือน

ดูเพาะปลูกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกพวกเราต้องขายข้าวล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายใน3ปีเพื่อที่จะได้ทันกับที่ทางรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ในรอบแรกไม่อย่างนั้นต้องรออีก3ปีชาวบ้านที่เสียเงินซื้อที่ดินแล้วก็อยากได้ส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดจึงเป็นกังวลที่ยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ได้ความว่ายังไงบ้างล่ะผู้ใหญ่เกษตรท่านแนะนำว่ายังไงชาวบ้านมารวมตัวกันที่บ้านของผมอีกครั้งหลังจากที่พ่ออาสาไปปรึกษาปัญหาเรื่องปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอก็ท่านว่าให้พวกเราเนี่ยลองปลูกถั่วกันก่อนถั่วมันอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวมันก็ให้ผลเก็บผลเสร็จก็ไถกลบไว้ใต้ดินให้เป็นปุ๋ยทำอย่างนี้แล้วค่อยปลูกข้าวถ้ามัวแต่ปลูกถั่วกันอยู่แล้วปลูกข้าวทันละผู้ใหญ่ฮะลูกบ้านคนหนึ่งถามฝนก็ยังไม่ตกยังไงเราก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่ดีปลูกถั่วใช้น้ำน้อยกว่ามันก็คงรอดแล้วหรอวะมาลองดูกันก่อนก็แล้วกันหลังจากวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านก็ขมีขมันปลูกถั่วกันยกใหญ่รดน้ำพรวนดินประคบประงมราวกับลูกในไส้พอถั่วอยู่ได้ประมาณ3เดือนชาวบ้านก็เก็บเกี่ยวไปขายบางบ้านที่ดูแลอย่างดีสามารถเก็บผลผลิตได้เกือบ200กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนับว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ชาวบ้านน่าชื่นขึ้นได้ในรอบหลายปีมานี้ข้าจะเก็บเงินเนี้ยไว้ทำทุนปลูกข้าวข้าว่านะจะส่งข้าวสัก20เกวียนขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ให้ได้ไอ้สันคลี่เงินจากการขายถั่วอวดผมแล้วแกไหลดินได้เงินแล้วจะทำอะไรผมไม่อยากฝันให้มากเพราะอย่างไรเสียความคลางแคลงใจของผมก็ยังคงอยู่ชายผู้นั้นเป็นใครกันแน่เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกลวงผมเฝ้าถามตัวเองทุกวี่ทุกวันแต่ไม่เคยได้รับคำตอบสักทีเรื่องดีเรื่องนึงเกิดจากความกลัวของพ่อซึ่งคิดว่าดินที่เสื่อมโทรมมานานแล้วอาจจะทำให้ได้ข้าวไม่มากพอจึงชักชวนชาวบ้านเร่งปลูกพืชตามคันนาแล้วก็ที่ดินรกร้างรอบบริเวณพอไม่แน่ใจว่ามีใครสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั้งพ่อแล้วก็ชาวบ้านวุ่นวายอยู่กับการเตรียมปลูกข้าวจนไม่มีเวลาว่างมาเล่นถั่วโปกันอีกแล้วบ่อนที่บ้านของผมจึงปิดไปเองโดยปริยายและในเมื่อทุกคนกำลังจะลืมมันผมจึงช่วยกันกำจัดหลักฐานสุดท้ายของความทรงจำมันยอดแย่โดยในวันหนึ่งผมแอบเอาโต๊ะและก็อุปกรณ์การพนันที่คลุมผ้าไว้ใต้ถุนบ้านไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อไฟไล่ยุงให้ไอ้ขาวลูกวัวตัวใหม่ของผมคืนนั้นเมื่อพ่อกลับมาบ้านแต่ไม่ได้ซักถามอะไรผมจึงเฉยเสียฝนแรกตกหลังจากนั้นไม่นานเม็ดฝนที่ตกแทรกแผ่นดินที่แห้งแล้งมายาวนานแล้วทำให้ความร้อนที่สะสมคุกรุ่นขึ้นมาในอากาศส่งผลให้อบอ้าวไปทั่วแต่ไม่นานความอบอ้าวนั้นก็ถูกแทนที่ด้วยความชุ่มเย็นจากพรของพระพิรุณชาวบ้านเฮโลโรร้องรำเป็นการใหญ่เพราะนั้นก็หมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วพวกเราเริ่มไถพรวนดินรอคอยการเพาะปลูกและก็ความหวังที่จะมาถึง

เช้าวันพฤชมงคลรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพวกเราก้มลงกราบพื้นดินขอขมาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระแม่โพศพที่ละเลยไม่ทำหน้าที่ของพวกเรามาช้านานพ่อของผมเริ่มหว่านเมล็ดข้าวลงในนาผมยืนมองท่านพลางปาดน้ำตาไปพลางนานแค่ไหนแล้วเนาะที่ผมไม่เห็นภาพนี้เราทำการเกษตรยังไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายแล้วก็ผ่านพะโลโทษด่าเทวดาที่ทำให้พวกเราอดอยากวันนี้พอกลับมาทำนาอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นก็ทำให้ผมซาบซึ้งใจนักที่เห็นแผ่นดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกว่าผมและพ่อจะหว่านข้าวเสร็จก็เย็นย่ำมากแล้วตกค่ำหลังจากอาบน้ำจนตัวเย็นจึงลงมือตั้งวงกินข้าวกันที่ระเบียงบ้านดวงจันทร์คืนนี้สวยนักพ่อนั่งแงนมองดูอยู่เนิ่นนานเอ็งว่าต้นข้าวของเรามันจะชอบดินบนดวงจันทร์หรือเปล่าวะผมแงนดูดวงจันทร์ตามท่านแม้ว่าในใจจะเชื่อเต็มร้อยว่าพ่อโดนไอ้ในหน้า18มงกุฎหลอกแต่ก็ไม่อยากขัดท่านอย่างไรเสียเงินที่เสียไปก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าแลกกับการที่พ่อกลับมาทำงานอีกครั้งผมว่าเงินแค่นี้คุ้มค่าสำหรับผมมากไม่รู้สิพ่อถ้าเขาขึ้นไปดูมาแล้วว่าดีก็คงจะดีละมั้งผมตอบแบบขอไปทีเพื่อรักษาน้ำใจพ่อให้มากที่สุดไม่รู้ว่าทางไปดวงจันทร์จะไกลมากไหมนะไม่รู้สิพ่อเพราะว่าผมไม่เคยไปผมดูดนิ้วมือที่ติดน้ำแกงอย่างอร่อยพ่อว่าคงไม่ไกลไปกว่ากรุงเทพหรอกเว้ยพ่อหัวเราะลงลูกคอผมไม่เข้าใจความหมายที่พ่อซ่อนเอาไว้ในคำพูดแต่อย่างใดผมคิดแค่เพียงว่าการกินอาหารกับพ่อในค่ำคืนนั้นมันอร่อยที่สุดเลยทีเดียวถ้าหากเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาในบ้านดอนสักทองตอนนี้ก็คงจะประหลาดใจที่เห็นคนในหมู่บ้านนี้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดในเวลากลางวันเพราะว่าชาวบ้านที่นี่จะทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายคอยดูหนูเพลี้ยไม่ให้มาทำลายต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังชูคออย่างน่ารักน่าชังบางคนพูดคุยกับต้นข้าวเหล่านั้นราวกับพวกมันมีชีวิตและหากแอบฟังบทสนทนาของคนเหล่านั้นจะยิ่งแปลกใจใหญ่เพราะพวกเขามักจะพูดกับต้นข้าวของเขาไม่พ้นด้วยประโยคที่ว่าโตเร็วๆนะลูกและจะได้ไปอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่ก็พูดว่าไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วอย่าลืมโลกเรานะตกกลางคืนชาวบ้านจะนั่งส่องดูดวงจันทร์ด้วยกล้องสองทางไกลพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนคนละเมอเพ้อพกแม้ว่าผมจะเวทนากับพฤติกรรมของชาวบ้านเหล่านั้นจนเพลียใจแต่ถ้าหากมองในแง่ดีจะพบว่าชาวบ้านก็ได้กลับมาทำงานทำหน้าที่ของตัวเองอีกครั้งซึ่งต่างจากก่อนนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังมือพี่ผู้ใหญ่เดือนหน้าข้าวของเราคงเกี่ยวได้แล้วต้องคงมาหาพ่อในคืนหนึ่งจะเข้าไปขายเองหรือว่าจะฝากกันไปเหมือนคราวก่อนๆล่ะพวกเราตกลงกันว่าจะรวมกันไปขายแล้วก็ให้พี่เนี่ยเข้าไปต่อรองมันจะได้มากกว่าแยกกันขายนะพี่ตะคงนำข้อตกลงมาบอกพ่อได้เงินมางวดนี้นะว่าจะซื้อเสื้อใหม่ให้เมียสักตัวตะคงแหงดูดวงจันทร์อย่างมีความสุขพี่ผู้ใหญ่ว่าไอ้ไหนหน้านั่นมันจะโกหกพวกเราหรือเปล่าผมไม่ได้ยินพ่อตอบว่าอะไรแต่ทั้งคู่ต่างหัวเราะอย่างมีความสุขสำหรับผมเสียงหัวเราะเหล่านี้มีความหมายอย่างที่สุดเพราะว่ามันไม่มีในบ้านดอนสักทองมานานแล้วจนกระทั่งชายปริศนาผู้นั้นนำเรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในหมู่บ้านของผมจะด้วยเหตุใดก็ตามความเกลียดชังที่ผมมีต่อชายผู้นี้น้อยลงทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงหัวเราะของชาวบ้านหรือว่าได้ยินเสียงเสียดสีกันของธนบัตรในกระเป๋ากางเกงของผมเรื่องที่ดูเหมือนนิทานหลอกเด็กของชายผู้นั้นนำมาซึ่งความหวังในรูปแบบที่แปลกประหลาดของชาวบ้านที่นี่

สายลมโฉบผ่านรวงข้าวสีทองอย่างแผ่วเบาเหมือนจุมพิษคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงยากนักที่จะมองหาดาวสักดวงเพื่อถามไทยทุ่งนาในหมู่บ้านดอนสัตว์ทองของเราวันนี้เหลืองอร่ามอย่างท่วนทั่วด้วยสีของรวงข้าวที่กำลังสุกเสียงเขียดดังแว่วมาจากหนองน้ำที่เต็มปริ่มที่ดินว่างเปล่าแต่เดิมบัดนี้ล่มคลึ้มไปด้วยป่าสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านกล้องส่องทางไกลหลายอันแขวนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ยังไม่ใส่ใจเวลาล่วงเลยผ่านมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นั้นปรากฏตัวในหมู่บ้านของเราหลายคนเลิกมองดวงจันทร์แล้วก็หันมาทำนายอย่างแข็งขันด้วยเชื่อว่าตนเองถูกชายดังกล่าวหลอกลวงชาวบ้านเหล่านั้นเชื่อว่าเงินที่ได้จากการทำนาในที่นาของตนมีความแน่นอนกว่าการคาดหวังเงินจากการทำนาบนดวงจันทร์ที่ไร้หลักฐานในขณะที่อีกหลายคนยังคงใช้กล้องส่องดูดวงจันทร์ทุกคืนเพนเพื่อดูต้นข้าวของตนเองซึ่งนั่นรวมถึงพ่อของผมด้วยผมกับพ่อนั่งอยู่ริมคันนาเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนปีนี้เป็นปีที่ชายหนุ่มผู้ลึกลับจะต้องนำเงินจากการขายผลผลิตบนดวงจันทร์มาให้เราดังนั้นคนอีกจำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันออกมาดูรวงข้าวของตนจากตรงนี้ว่ามันให้ผลดีมากน้อยเพียงใด3ปีมานี้พวกเราขายถั่วและก็ข้าวไปหลายครั้งความอุดมสมบูรณ์ทำให้พวกเราปลูกข้าวได้ถึงปีละ2ครั้งคนที่มีนามากสักหน่อยอย่างพ่อของผมจึงกลับมามีเงินทองไว้เก็บหอมรอมริบอีกครั้งปีนี้เราได้ข้าวมากโขอยู่นะพ่อจะส่งเองไปเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพพ่อลดกล้องส่องทางไกลในมือผมมองท่านอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะสวมกอดท่านแล้วก็แอบเช็ดน้ำตาเพื่อไม่ให้ท่านรู้

ความหวังที่สุดของผมก็คือการได้ไปเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพผมอยากเรียนเกษตรเพื่อจะได้กลับมาสอนชาวบ้านในหมู่บ้านเราให้ทำการเกษตรอย่างถูกวิธีคืนที่พ่อบอกว่าดวงจันทร์คงไม่ไกลกว่ากรุงเทพนั่นก็คงหมายถึงเรื่องนี้นี่เองผมจำไม่ได้ว่าบอกขอบคุณพ่อไปกี่ครั้งแต่ก็คงจะมากพอผมแง้มมองดูดวงจันทร์เช่นเดียวกับที่พ่อและก็ชาวบ้านดอนสักทองชอบทำกันและคืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมตัดสินใจถามพ่อพ่อมองเห็นต้นข้าวของเราบนดวงจันทร์ไหมครับพ่อส่องกล้องส่องทางไกลให้ผมแม้ว่าผมจะมีมันมาเกือบ3ปีแล้วแต่ก็ไม่เคยใช้มันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้อีกทั้งไม่คิดว่ากล้องราคาถูกพวกนี้จะทำให้พวกเรามองเห็นได้ไกลถึงดวงจันทร์หรอกพ่อยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนเห็นสิต้นข้าวของเราเติบโตอย่างสวยงามอยู่บนดวงจันทร์ลองดูสิลูกผมค่อยๆยกกล้องขึ้นมาแนบตาแล้วก็มองไปทางดวงจันทร์ที่ส่องแสงสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าผมจ้องมันอยู่เนิ่นนานก่อนที่จะส่งกล้องกลับคืนให้พ่อพร้อมกับรอยยิ้มแบบเดียวกับรอยยิ้มที่พ่อมอบให้ผม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นในตอนที่มีชื่อว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์ผลงานเรื่องสั้นโดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินได้กล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
10: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
11: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยางเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: และใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีครับเจอ2ชั่วโมงสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับคุณหมอมาก่อนแล้วก็มีคำถามอยากจะปรึกษาก็เตรียมมาไว้ส่วนชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้นะชั่วโมงแรกอาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญครับช่วงนี้ฝนตกในหลายๆพื้นที่นะบางพื้นที่ตกน้ำท่วมเจิงนองเลยนะครับระมัดระวังกันด้วยนะดูแลกันด้วยบางที่อาจจะมีน้ำท่วมขังแล้วก็อาจจะมีสัตว์มีพิษหนีน้ำมานะคอยดูด้วยแล้วกันนะครับไข้หวัดก็ต้องติดตามเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยคนก็จะเป็นหวัดกันเยอะนะครับโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีสาระความรู้มาฝากเหมือนเดิมนะจะเป็นมิติไหนเดี๋ยวไปฟังอาจารย์อากันนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคฝนตกไหมวันนี้ที่ปราจีนบุรีอาจารย
4: ์ตกหนักอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: กรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของเลือดจางค่ะโลหิตจาง
3: โอ้เลือดจางภาวะเลือดจางนะ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้เป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะเลือดจางนะคะก็คือภาวะที่เม็ดเลือดแดงอ่ะนะคะในร่างกายคนเราเนี่ยมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติค่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของคนทั่วไปมันก็จะเป็นช่วงอ่ะนะคะก็เวลาไปเจาะเลือดดูก็จะรู้ว่าของเราเนี่ยมันปกติหรือมันน้อยหรือมันยังไงนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งพอเม็ดเลือดแดงมันน้อยอะค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้น้อยลงเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันเป็นตัวขนส่งธาตุเหล็กสารอาหารแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือออกซิเจนค่ะก็ภาวะนี้เนี่ยพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะวัยรุ่นนะคะที่อาจจะแบบยังกินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้นกว่าคนปกติเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องส่งเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะหร
3: ือ
4: ว่าอาจจะเจอได้ในคนสูงอายุก็ได้นะคะคนสูงอายุบางคนก็กินได้น้อยลงนะคะหรือว่าคนที่มีฐานะยากจนอาจจะกินสารอาหารไม่ครบนะคะหรือว่าคนที่กินมังสวิรัติอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างตัวเองก็มีภาวะเลือดจางนิดๆเกือบทุกครั้งอ่ะที่ไปเจาะเลือดอ่ะนะคะก็สาเหตุเนี่ยก็เกิดจากการขาดสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุวิตามินที่มันมีส่วนจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดอันนี้พูดตามในหลักของแผนปัจจุบันนะคะก
3: ็
4: คือท่านเหล็กนะคะท
3: ่
4: านเหล็กโฟลิกแล้วก็วิตามินอีกชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงคือวิตามิน B12 ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: ซึ่ง B12 เนี่ยบอกไว้

0: เลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะต้องไปซื้อมากินเพิ่มนะคะเพราะว่าแหล่งหลักของมันอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยก็จะขาดวิตามิน B12 ซึ่งมันจะมีส่วนทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ในเรื่องของดูแลระบบประสาทด้วยนะคะก็เวลาซื้อจะเป็น B12 เดียวๆก็มีนะคะหรือจะเป็นบวกไปกับ B อื่นๆก็ได้ B1 B6 B12 แล้วที่เราจะเจอหรือว่า B รวมเนี่ยนะคะแล้วก็สาเหตุที่2นอกจากการขาดสารอาหารแล้วนะคะก็อาจจะเกิดจากการเสียเลือดนั่นแหละนะคะเสียเลือดเช่นในผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการเสียประจำเสียเลือดประจำเดือนทุกรอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เลือดจางตรงไปตรงมานะคะ หรือว่าที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือคนที่อาจจะมีภาวะที่มีเลือดออก นะคะ เช่น เป็นลิขิตดวงทวารหนักนะแล้วก็จะมีถ่ายดำมีเลือดออกซิบๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะ หรือคนที่มีแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะ อันนี้ก็ถ้าทะลุเยอะอะไรเยอะก็อาจจะแบบว่าซีดมาเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โรคบางชนิดนะคะโรคบางชนิดเนี่ยคนไข้จะมีภาวะเลือดจางร่วมด้วยเกือบเสมอเลยอะนะคะเช่นคนไข้ไตวายเรื้อรังนะคะโดยเฉพาะไตวายระยะท้ายๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไตเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะอย่างถ้าคนไข้ไตวายที่ซีดเยอะๆเนี่ยก็จะต้องฉีดฮอร์โมนตัวนี้ล่ะค่ะในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะหรือบางคนต้องให้ธาตุเหล็กด้วยเดือนละหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเช่นมีพยาธิพยาธิปากโขงเงี้ยนะคะก็อาจจะถ่ายพยาธิกันสักหน่อยปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโรคทาลัสซีเมียนะคะโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูกเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งของที่สร้างเม็ดเลือดนะคะทีนี้อาการของคนที่เป็นเลือดจางเนี่ยอันแรกเลยนะคะคนไข้มักจะอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะคะเฉื่อยชาคือมันไม่มีแรงอ่ะนะคะบางคนอาจจะเคยรู้สึกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเวลาช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยเหนื่อยนะคะเพลียนะคะเพราะว่ามันมีการสูญเสียเลือดนะคะแล้วก็ทางกายภาพเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าซีดนะคะบางคนเนี่ยถ้าซีดเยอะก็คนก็ทักได้เลยแหละว่าทำไมดูซีดๆอะไรอย่างเงี้ย นะคะหน้าซีดหรือว่าผิวหนังมันซีดๆนะคะออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะลองดูเยื่อบุตาอะไรเงี้ยนะคะก็จะซีดๆได้นะคะแล้วก็มึนงงวิงเวียนศีรษะเนาะพอเลือดน้อยเนี่ยมันไหลเวียนคือในหลอดเลือดมันเลือดไม่เต็มนะคะมันก็อาจจะทำให้การไหลเวียนเลือดพลอยมีปัญหาไปด้วยนะคือปริมาณเลือดที่น้อยมันก็ส่งผลต่อคุณภาพในการไหลเวียนของเลือดนะคะก็อาจจะทำให้มึนงงวิงเวียนศีรษะได้นะคะ
1: ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าอาการที่เราพูดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่จากเลือดจางก็ได้นะคะมันก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มด้วยเอาเลือดตัวเองเนี่ยแหละไปตรวจนะคะว่ามันซีดหรือไม่ซีดยังไงนะคะเพราะว่ามันงงวิงเวียนเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้ามันมีหลายๆอาการร่วมกันบ่อยๆเนี่ยก็ไปตรวจคอนเฟิร์มมันก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นเลือดจางนะคะแล้วก็เบื่ออาหารก็ใช่นะคะเบื่ออาหารหรือว่ารู้สึกใจสั่นง่ายนะคะรู้สึกหายใจลำบากเวลาออกแรงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นลมหมดสติก็ได้เหมือนกันนะเป็นเหมือนจะเป็นลมอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันซีดเยอะสมัยเรียนหนังสือนะหนูยังเคยเห็นเพื่อนที่แบบว่าแบบเลือดจางอ่ะเขาเป็นโรคเลือดแล้วก็แบบเวลาแบบนั่นน่ะเขาจะเป็นลมอ่ะคือเวลาเขาลบเสาธงหรืออะไรแดดแล้วร้อนเนี่ยนะคะก็คือร่างกายมันจะเหมือนกับว่า สู้อะไรไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำด้วยก็จะติดเชื้อง่ายนะคะเป็นแผลง่ายหายยาก

0: ไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: หรือความสามารถในการเรียนรู้จะลดลงอย่างถ้าเด็กเนี่ยเขามีข้อมูลเลยว่าถ้าขาดท่านก็จะเรียนได้คะแนนไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเลือดมันก็ต้องเป็นเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะก็ถ้าซีก็ต้องใช้ยาบำรุงเสริมนะคะแล้วก็ในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองมีภาวะซีดโดยเฉพาะถ้าซีเยอะๆเนี่ยมันทำให้โรคหัวใจกำเริบได้นะคะหรือเกิดภาวะหัวใจวายได้นะคะทีนี้การรักษาเนี่ยก็จริงๆไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อแบบท่านเหล็กมากินเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คือซีดมันมีหลายแบบค่ะมีแบบขาด B12 มีแบบขาดโฟลิกมีแบบขาดท่านเหล็กอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้ขาดท่านเหล็กแล้วเราไปซื้อยาที่มันเป็นท่านเหล็กมากินเองทุกวันเนี่ยมันทำให้ท่านเหล็กเกินในร่างกายได้นะคะพอมันเกินเยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจได้นะคะทำให้หัวใจล้มเหลวทำให้เกิดโรคตับได้โรคตับแข็งนะคะหรือว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้กรณีที่ท่านเหล็กเกินนะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเลือดอย่างทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะทาลัสซีเมียเนี่ยเขาซีดจริงแต่ว่าเขาจะมีภาวะเหล็กเกินเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเขาแตกง่ายแล้วท่านเหล็กเนี่ยมันขับออกไม่ทันมันไปเกาะอยู่ตามตับทำใหระยะยาวเนี่ยเขามีโอกาสตับอักเสบตับแข็งได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรซื้อท่านเหล็กกินเองนะคะก็ต้องไปตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงแล้วก็ให้คุณหมอช่วยแปลผลให้นะคะว่าอย่างถ้ามันก็จะมีดูหลายอย่างดูฮีโมโกบินดูฮีมาโตคิตดูMCV อะไรเงี้ยมันมีหลายตัวนะไอ้เม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะแพทย์ก็จะดูแล้วก็พิจารณาให้ตามความเหมาะสมนะคะหรือถ้าเจอโรคร่วมนะก็ต้องรักษาเหตุของโรคนั้นเช่นเป็นพยาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยาถ่ายพยาธินะเป็นแผลในกระเพาะอาหารเลือดซิบๆอยู่ก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะให้ดีนะคะหรือว่าเป็นลิสีดวงทวารหนักถ่ายเป็นเลือดสดก็ต้องไปรักษาที่ลิสีดวงทวารหนักด้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะการได้ยาบำรุงโลหิตเนี่ยค่ะมันเห็นผลค่อนข้างไวนะคะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคนไข้ก็จะถ้าหมายก็ว่าถ้าตรงโรคตรงยาเนี่ยนะคะ
1: ค
0: นไข้ก็จะมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาทันตาเห็นเลยแหละนะคะหน้าตาที่ซีดเซียวก็จะดูมีเลือดฝาดนะคะแต่ว่าเม็ดเลือดแดงคนเรามันจะมีอายุประมาณ4เดือนเนาะ120วันเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยหมอเขาก็จะให้กินต่อเนื่องไปสัก 3-4 เดือนแล้วก็คอยนัดติดตามดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้ามันโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินบำรุงต่อก็ได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้แหล่งของท่านเหล็กถ้าเราไม่แนะนำให้ซื้อท่านเหล็กเป็นเม็ดๆกินเองเนี่ยแต่ถ้ากินในอาหารเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษมันน้อยนะคะแหล่งของท่านเหล็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะเครื่องในสัตว์ตับนะคะเลือดแต่พวกนี้ก็เป็นแหล่งของพวกพิวรีนเนาะซ
1: ึ่
0: งมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกฉะนั้นคนที่มียูริกเลือดสูงเกากำเริบไตไม่ค่อยดีเงี้ยก่อนอย่าไปกินบ่อยเอาเป็นว่ารู้ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็กินหมุนเวียนกันไปนะคะแล้วก็อาหารทะเลก็มีท่านเหล็กเยอะนะคะแล้วก็อาหารจากเนื้อสัตว์อ่ะคือเขาประมาณว่ามันมีท่านเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าท่านเหล็กที่อยู่ในพืชผักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงในผักก็มีนะคะเช่นผักบุ้งคะน้าแมงลักปวยเล้งบรอกโคลี่ผักโขมถั่วแดงงาดำหน่อไม้ฝรั่งอะไรเงี้ย คือจริงมันก็มีเล็กๆน้อยๆแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นท่านเหล็กแบบที่อาจจะเป็นชนิดที่ดูดซึมได้ไม่ดีนักแต่ถ้าเราไปกินพวกผักเหล่านี้ผักใบเขียวเข้มอะไรเงี้ยนะคะร่วมกับโปรตีนแล้วก็วิตามินซีมันก็จะทำให้การดูดซึมท่านเหล็กนั้นเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือถ้าเรากินผักเนี่ยก็มื้อนั้นก็ควรจะมีโปรตีนมีวิตามินซีจากผลไม้อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ท่านเหล็กเนี่ยดูดซึมได้ดีในสภาวะที่ร่างกายกระเพาะเนี่ยเป็นกรดนะคะเพราะนั้นเขาก็จะมักจะแนะนำให้กินหลังอาหาร นะคะ

0: อาหารบางอย่างนะคะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได้เช่นชาก าแฟมัทฉะอย่างเงี้ยตอนนี้คนชอบกินมัทฉะเนาะชาเขียวนะคะแคลเซียมนะพวกนี้มันจะมีผลรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กนะคะเพราะนั้นอย่างใครที่แบบว่ากินมัทฉะเยอะๆผู้หญิงเนาะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซีดได้กรณีกินแบบต่อเนื่องเป็นปีๆทุกวันมาอะไรเงี้ยนะคะหรือชากาแฟเนี่ยนะคะจริงๆพวกนี้มันรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าไปใส่นมด้วยแล้วก็จะเบิ้ลไปอีกเพราะว่าในนมมีแคลเซียมนะแคลเซียมก็จะไปจับกับธาตุเหล็กแล้วก็ทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงนะด้วยปกติเนี่ยเวลาที่หมอจ่ายแคลเซียมมาแล้วก็อาจจะมีธาตุเหล็กร่วมด้วยในคนคนเดียวกันเนี่ยก็เภสัชก็จะแนะนำให้กินแยกมื้อกันนะคะไปกินแคลเซียมเย็นก็ได้แค่เหล็กเช้าอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันห่างกันหรือถ้าจะกินแบบใกล้ๆกันก็ต้องห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะทีนี้มาถึงสมุนไพรบ้างนะคะสมุนไพรเนี่ยก็บำรุงเลือดเนี่ยถ้าเป็นเดี่ยวๆก็จะมีลูกยอนะคะลูกยอดอกคำฝอยฝางอย่างเงี้ยถ้าเอาของที่แบบคนไทยรู้จักเน
1: า
0: ะ
1: uh-huh. อ
0: ย่างลูกยอก็บำรุงเลือดลมบำรุงธาตุนะคะบำรุงประจำเดือนแก้หนาวในได้ uh-huh. ก็จะมีสารคล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆ
1: uh-huh.
0: นะคะซึ่งก็มีงานวิจัยในผู้หญิงวัยทองนะคะว่าถ้าเกิดกินเป็นประจำ
1: ผลยอนะเฉพาะผลยอใบยอไม่เกี่ยวนะครับ
0: ผลจะมีเยอะกว่า
1: เป็น
0: ต
1: ั
0: วเอสโตรเจน
1: อ๋อใบมีเหมือนกันแต่ว่าสู้ผลไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ก็เพราะว่าถ้าหญิงวัยทองกินดื่มน้ำลูกยอ60มิลลิลิตรเช้าเย็นเป็นเวลา3เดือนนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยในของต่างประเทศก็เพราะว่าทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภาวะกระดูกอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นนะคะการได้ยินเสียงของหูก็ดีขึ้นนะคะเราอาจจะใช้ผลโตเต็มที่รับประทานนะคะครั้งละวันหนึ่งผล2ผลก็พอแล้วมั้งนะคะหรือครึ่งผลก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นแคปซูลก็1แคปซูล3เวลานะคะก็ข้อควรระวังคือผลไม้อะเนาะมันก็จะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมก็จะต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะเช่นคนที่อาจจะเคยตรวจกับแพทย์แล้วหมอเตือนว่าให้งดหรือจำกัดผลไม้เนื่องจากโพแทสเซียมสูงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงไปก็ได้นะคะมาถึงตัวที่2ก็ดอกคำฝอยในบรรดายาสตรีที่อยู่ตามร้านขายยานะคะพวกยาบำรุงสตรียาน้ำสตรีอะไรพวกเนี้ยนะคะส่วนใหญ่นะเกือบ 100% ทุกยี่ห้อมักจะมีดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยมีรสหวานลิ้นอุ่นนะคะอยู่ในยาสตรีทั้งในทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงแผ่นจีนด้วยนะคะคือของที่บำรุงเลือดอะค่ะมันมักจะเป็นสีแบบสีเหมือนเลือดแหละนะคะสีแบบแดงๆหรือสีแบบค้ำๆเราสังเกตจากพวกยาสตรีอะค่ะ น้ำมันจะเป็นสีแบบแดงๆค้ำๆเนี่ยมันเป็นสีของสมุนไพรที่ใช้บำรุงเลือดนั่นแหละค่ะ ถ้าเป็นของทางจีนดังๆก็จะเป็นพวกตังกุยเก๋ากี้พุทราจีนแดงพวกเนี้ยน้องมันก็จะสีออกแนวเนี้ยนะคะดอกคำฝอยเนี่ยก็จริงๆใช้ทั้งของทางจีนและทางไทยนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาปกติเพิ่มการไหลเวียนเลือดบำรุงโลหิตฟอกเลือดนะคะแก้เลือดคั่งนะคะคนที่ปวดประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่าเลือดมันคั่งนะคะก็ทำให้ประจำเดือนมาแบบได้เป็นปกติดีนะคะการไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะชงเป็นชาหรือว่าถ้าอยู่ในพวกยาต้มอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะชั่งน้ำหนักประกอบกับยาตัวอื่นให้มันก็จะเป็นเกสรเป็นเส้นเล็กๆแดงๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้มดื่มนะคะก็ถ้าเป็นชาก็ประมาณสัก2กรัมนะคะประมาณสักช้อนชาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ชงออกมาก็จะได้เป็นสีออกส้มๆเหลืองๆแดงๆนะคะต่อมาก็แก่นฝางนะคะแก่นฝางเนี่ยหวานฝาดนะคะเป็นยาบำรุงโลหิตสตรีที่ไม่ร้อนนะ คือยาสตีส่วนใหญ่จะออกอุ่นร้อน
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าแก่นฝางเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นนะคะเห็นได้ว่าเวลาเราฤดูร้อนหรือว่าแบบร้อนในกระหายน้ำเนี่ยเนาะแล้วก็จะกินน้ำจากแก่นฝางพวกนี้
1: เราไทยครับผม
0: ใช่ๆค่ะแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้โลหิตเย็นแต่บำรุงโลหิตได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแก่นต้มน้ำดื่มสัก 2-3 แก่นกับน้ำสักลิตรหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็ปรับสัดส่วนได้นะคะทีนี้ดอกคำฝอยแล้วก็ฝางเนี่ยจริงๆมันเป็นยาที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในยาหอม2สูตรนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็คือทิพโอสถกับอินทจักร
1: oh,
0: แต่ว่าทิพโอสถเนี่ยจะมียาบำรุงเลือดเยอะกว่าอินทจักรหน่อยนึงนะคะซึ่งมันก็มีงานวิจัยในหนูว่าทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยขยายตัวไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นก็จะใช้บรรเทาอาการวิงเวียนได้ด้วยนะก็คือหมายความว่าคนที่วิงเวียนจากเลือดจางเลือดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นกลุ่มยาหอมทิพโอสถหรืออินทจักรได้นะคะก็ครั้งละ1ช้อนชาเวลามีอาการไม่เกินวันละไม่เกิน3ครั้งต่อวันนะคะทีนี้ยาบำรุงโลหิตจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยนิยมใช้เป็นยาเดี่ยวๆเท่าไหร่นะคะส
1: ่
0: วนใหญ่เนี่ยยาตำรับที่มีตัวยาเยอะๆเนี่ยก็จะให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการโลหิตจางได้ดีกว่านะคะอย่างเช่นในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยก็จะมียาชื่อยาบำรุงโลหิตเลยอ่ะยาบำรุงโลหิตก็อย่างที่โพเงินหรือว่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพรเวทจ่ายอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยโดยแพทย์แผนไทยไปยุกก็จะมีตัวนี้ยาบำรุงโลหิตแล้วก็อีกตัวนึงก็คือยาเลือดงามนะคะทีนี้พวกนี้มันจะมีตัวยาเยอะมากนะมันจะมียาหลักยารองยาแบบกระจายลมคือเหมือนกับว่ายาเนี่ยมันต้องมีตัวพาไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะแต่ว่ามันก็จะยังหนีไม่พ้นแบบว่าอย่างยาบำรุงโลหิตเนี่ยมันก็จะมีฝางมีดอกคำไทย มีคลั่งแล้วก็มีพวกเครื่องเทศอย่างพวกขิงดีปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากลุ่มพวกเครื่องหอมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสารพีพิกุลบุญนาเกสรบัวหลวงที่คล้ายๆออกแนวยาหอมเหมือนกันแล้วก็พวกโกรธพวกเทียนเนี่ยมันจะเป็นตัวกระจายลมกระจายเลือดอะนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นอยู่ในส่วนของตำรับที่ชื่อยาบำรุงโลหิตนะคะส่วนเลือดงามเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในบำรุงโลหิตแล้วก็แก้ตกขาวอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ถ้าจำไม่ผิดเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบเป็นพวกเครื่องเทศนะหนูจำไม่ค่อยได้มันจะมีพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
1: uh-huh.
0: นะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรากินพวกเครื่องเทศเนี่ย อยู่ในอาหารประจำวันเนี่ยมันก็บำรุงเลือดบำรุงโลห
1: ิตไปในตัวไปในตัวเลย
0: ใช่
1: uh-huh,
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เลือดงามเนี่ยแก้ตกขาวมันก็เป็นของเสียที่มันข้างค้างนะคะแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนได้ด้วยเลือดงามนะคะก็จะมีพวกเนี่ยแหละพวกขิงตะไคร้กระชายมะกรูดมันผิวมะนาวอะไรเงี้ยนะคะกระเทียมนะคะก
1: ็
0: ถ้าใครแบบสนใจก็อาจจะลองปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก็ได้เนาะเพราะว่ายาพวกนี้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
1: โอ้เป็นตำรับสากลเมืองไทยอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมยาเลือดงามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นตำรับทั่วไปของแพทย์แผนไทยบำร
0: ุ
1: งโลหิตก็เหมือนกันแล้วของไพรเวทเองมีไหม
0: มีค่ะอ๋อมีของจ่ายในโรงพยาบาลนะคะ
1: จ่ายในโรงพยาบาลเลย
0: ใช่
1: ทั้งตัวบำรุงโลหิตแล้วก็เลือดงาม
0: ใช่ค่ะจริงๆยาสตรีเนี่ยของทางแผนไทยเขามีเยอะนะคะ
1: เยอะใช่
0: มีแบบที่จริงที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับแก้ประจำเดือนจะหมดด้วย
1: ก็มีด้วยใช่
0: แก้กระสับกระสายไวทองหรือว่าตัวรากสามสิบยาก็จะเป็นชุ่มๆหน่อยอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าแห้งๆอะไร

0: ี่ยได้นะคะแต่ว่ายาไทยเนี่ยมันก็จะเด่นมากกว่าพวกวิตามินในแง่ของการเพิ่มการกระจายเลือดลมการไหลเวียนเลือดอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: โอเคเลยอ่ะขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักก่อนคุณผู้ฟังครับเรื่องของเลือดเนี่ยสำคัญมากนะมันสำคัญต่อร่างกายเราถ้ามีปัญหาเรื่องจาเลือดจางก็ต้องดูแลนะครับใครฟังข้อมูลของอาจารย์อาคืนนี้แล้วมีข้อสงสัยเดี๋ยวหลังเบรกครับเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้รวมทั้งปัญหาประเด็นสุขภาพอื่นๆนะที่อยากจะสอบถามหยกยาต่างๆเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจบสปอร์ตก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้นะสุขภาพดีวิถีไทยเรามอออากาศที่ห้องส่ง FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคืนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเบอร์เป็น02-290-0473นะขาประจำแฟนคลับประจำคงรู้นะส่วนทั้งที่อาจจะเพิ่งฟังอาจจดเบอร์ไว้เซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-290-0473เดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้ถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วผมจะแจ้งเบอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
1: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
2: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
1: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วย้ำเบอร์นะผู้ฟังนะฮะ022900473นะคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับเราใช้เบอร์นี้นะฮะ022900473รับสายทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะฮะคุยกับอาจารย์อานะครับสายแรกมารอแล้วนะครับจากไหนครับ
10: กรุงเทพครับ
9: กรุงเทพนะอ้าวคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
10: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สอบถามนะครับสมุนไพรที่ช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ในฟันนะครับ
11: ค่ะ
9: มีไหม
11: คราบจุลินทรีย์ในฟันเหรอฮะ
10: ใช่ครับ
11: ในช่องปากอะเนาะ
10: ใช่ครับอาจารย์คร
11: ับอ๋อที่อภัยภูเบศทำก็ยาสีฟันกระชายนะคะแล้วเขาก็เคยทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆอะค่ะก็มันช่วยลดได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในปากคนมันต้องมีแบคทีเรียอยู่แล้วแต่ว่าจากที่เขาลองทดสอบเชื้อนะคะมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดพวกคาบหินปูนหรือว่าก่อให้เกิดพวกโรคปาริทันนะคะก็คิดว่าเราลองเสิร์ชสูตรทำน้ำยาบ้วนปากกระชายเองง่ายๆที่บ้านก็ได้แต่จริงแค่เอาน้ำกระชายมาคั้นแล้วก็ดื่มทุกวันอาจจะกลัวๆปากหน่อยก่อนที่จะกลืนมันก็น่าจะพอได้อยู่แต่ถ้าเอาเป็นกิจจลักษณะก็เป็นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากกระชายของอภัยภูเบศนะคะก็ในตำราโบราณก็มันก็จะเขียนไว้ว่ากระชายแก้โรคอันเกิดแต่ในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ค่ะ
10: ไม่มีตัวอื่นเลยใช่ไหมครับยังจำ
11: ตัวอื่นก็คิดว่ามีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรที่มันมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยเฉพาะตัวค่ะพวกการพูพวกใบฝรั่งฝาดฝาดพวกเนี้ยนะคะหรือว่าตีผลาเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในช่องปากเยอะนะแต่อภัยภูเบศไม่มีผลิตภัณฑ์ในช่องปากจากตีผลานะคะ
9: แต่ว่ากระชายกระชายก็ค่อนข้างเด่นใบสะระแหน่ใบสะระแหน่พอช่วยได้บ้างไหมครับอาจารย์ครับ
11: ก็ได้แต่ว่าต้องดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะฟันเป็นอะไรนะคะคือบางอย่างมันก็อาจจะยากที่สมุนไพรจะบรรเทาได้ไงฟันเป็นอะไรอะคะ
10: เขาเป็นติดเชื้อพวกเป็นโรคเหงือกอะครับอาจารย
11: ์มันแค่อาจจะทุเลาความปวดหรือว่าการบวมอักเสบของเหงือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจากประสบการณ์ส่วนตัวมันอาจจะต้องรักษาจริงจังกับทางทันตแพทย์มันอาจจะต้องไปเกาลากฟันที่มันอยู่ใต้หินปู ุลอะไรเงี้ยเพื่อให้เหงือกมันเหงือกมันหุ้มฟันดีแล้วมันจะได้ไม่สูญเสียฟันอะไรเงี้ยค่ะบางทีสมุนไพรเฉพาะที่มันอยู่สัมผัสกับผิวในช่องปากของเราไม่ได้นานมากอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้ผลการรักษาที่แบบตรงจุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
10: ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
11: ค่ะ
9: โอเคนะพอเข้าใจเนาะลองไปลองดูครับสายแรกผ่านไปครับคุณผู้ฟังครับมาใครอยากจะปรึกษาพูดคุยสอบถามอาจารย์อาโทรมาเลยครับ022900473ติดแล้วครับเชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
12: อยากเรียนถามว่าส้มโอเนี่ยค่ะส้มโอเนี่ยจะมีวิตามินซีนะคะ
11: มีแน่นอนค่ะส้มโอวิตามินซี
9: มีครับมีแน่นอนครับ
11: พืชตระกูลส้มอ่ะนะคะหรือว่าชิมแล้วมันมีติดรสเปรี้ยวออกมานะคะมันก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินซีค่ะ
9: ครับ
12: และถ้าเกิดทานมากๆจะเป็นโรคลิ้นจางไหมคะ
11: อ๋อเวลาคือคนชอบคิดว่ากินของแบบเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นเลือดจางใช่ไหม
12: ค่ะ
11: ถ้าในมุมมองของแผนปัจจุบันนะคะเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันน่ะนะคะแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นรสที่ฟอกเลือดอะค่ะฟอกเลือดเนี่ยถ้าเรากินติดต่อกันนานๆในมุมมองของแผนไทยเนี่ยก็อาจจะมีผลได้แบบอ้อมๆ อาจจะไม่ได้สาเหตุโดยตรงอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูคิดว่าการกินส้มโอไม่น่าจะมีใครกินได้ตลอดจนทำให้เลือดจางอะค่ะหมายความว่าปริมาณหรือว่าฤดูกาลที่มันให้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: แต่เดี๋ยวนี้มันมีนอกก็ดูอาจารย์ก็มันมีตลอดเลยลูกชายก็ซื้อมากินตลอดฉันก็กินไปเพราะว่าถ้ามันจะทำฉันจะเป็นโรคลิ้นจี่ดวงมันจะเข้าห้องน้ำง่ายเลยอ่ะแล้วช่วยย่อยอ่ะทำให้ไม่อืดท้อแล้วทีนี
11: ้
12: เรากินบ่อยกูจะสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก 3-4-5 ปีที่แล้วฉันเป็นโรคโลหิตจางแล้วฉันก็กินถั่วอะไรก็ถั่วอะไรมั้งแล้วมันจนหายเขาไปตรวจเลือดแล้วมันหายค่ะแล้วทีนี้ก็กินส้มโอดีเนาะมันช่วยย่อยช่วยอะไรแล้วก็นี่กินติดต่อกับทุกวันเนี่ยพอทานข้าวพอกัดชอบเอากินส้มโอกินกับอะไรก็แล้วแต่ส้มโอมาทานเราก็ข้าวไปด้วยทีนี้เองจะไปโอหิตจางหรือเปล่าเนี่ยฉันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะเราที่80แล้วก็เป็นห่วงมีค่ะแล้วก็จะเรียนถามอาจารย์อย่างว่าสบู่ฉันมาตั้งแต่ไปประเทศจีนซื้อสบู่อะไรนะฟ้าทลายโจรนะคะฟอกหน้าได้หรือเปล่าคะของอาจารย์
11: ฟอกได้แต่ว่าลองสังเกตผิวหลังฟอกละกันเนาะว่ามันมีแพ้คันยุบยิบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่แพ้ก็ใช้ได้แหละค่ะทีนี้เรื่องแพ้มันก็จะไม่รู้เนาะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่รู้ล่วงหน้าถ้าลองใช้ดูแล้วเราไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมันก็ฟอกได้ทั้งตัวทั้งหน้านั่นแหละค่ะ
9: เป็นสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวครับ
12: สบู่ก้อนค่ะซื้อสบู่ก้อนมาค่ะวันนั้นไปซื้อว่าพันกว่าบาทได้เยอะสุดลดก็ทีนี้เอ๊ะฟอกวันนั้นน้องฟอกรู้สึกมันสะอาดจริงๆเพราะหน้าฉันมันผิวมันบางเคยมันโดนแดดเนี่ยอยู่ในบ้านโดนแดดเนี่ยต้องใส่เสื้อหนาเลยถ้าไม่หนาวจะพองได
11: ้
12: ผิวจะบางมากเลยแต่ว่าไม่ถึงไม่คันไม่อะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าแดดแรงหรืออะไรเนี่ยต้องใส่เสื้อบางไม่ได้ต้องหนาค่ะไม่รู้เองแต่ยังไม่ได้ฟอกหน้าจะลองฟอกก่อนฟอกขาก่อนฟอกแขนก่อนลองนะคะ
11: แต่ว่าคนที่แบบเป็นสิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาฟอกแล้วมันยุบนะแต่ก็มันคงแล้วแต่คนละค่ะเราลองฟอกบริเวณเล็กๆแก้มข้างใดข้างหนึ่งดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าเรากลัวแพ้เน
12: า
11: ะ
12: ค่ะก็อยากจะลองดูวันนั้นมันทำได้เห็นใช้ของกระเพาะผู้เด็กเป็น10ปีแล้วแต่ลูกชายก็ซื้อหนึ่งทหารเรือหมอสตรีทหารเรือนั้นไปประจีนจะไปมันค่อยได้ซื้อเท่าไหร่โมตะไปเที่ยวกินทุเรียนตัวนั้นไปตั้งใจไปซื้อจะไปซื้อจะไปซื้อโลชั่นขมิ้นชันนะฮะเห็นคนเขาเป็นมะเร็งตามนมแล้วเขามาใช้แล้วพอดูเขาผิวพรรณดีเลยอ่ะนั่นอยากไปซื้อโลชั่นขม
13: จำนิ่งชัยก็เลยไป
9: ครับโอเคครับเรียบร้อยเนาะลองใช้ลองสังเกตดูนะครับโอเคครับโชคดีครับอ้าวต่อครับต่อนะขอบคุณด้วยนะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันแบบนี้แหละดีนะครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับฮัลโหล
14: ฮัลโหล
9: ถามอาจารย์อาได้เลยจ้าไม่ต้องฟังวิทยุนะคุยฟังทางโทรศัพท์นะจ้าฟังโทรศัพท์จ้าฟังโทรศัพท์ไม่ต้องฟังวิทยุถามเลยจ้า
14: ก็อยากถามว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยจะทานอะไรได้มั้งคะ
11: หมายถึงทานเพื่อบำรุงโลหิตเหรอคะ
14: ไม่ใช่ว่าทานไออ
9: าหารทั่วไป
14: อาหาร
9: ทั่วไปเป็นโรคไตระยะไหนครับ
14: หมอบอกว่าระยะ4แล้ว
9: ระยะ4อายุเท่าไหร่ครับ
14: อายุก็70กว่าแล้ว70
9: แล้วหมอแนะนำอาหารมาบ้างหรือเปล่าครับ
14: ไม่ม
9: ี
14: เลย
9: อาจารย์ครับช่วยลองแนะนำนิดนึงครับเป็นไตระยะ4ครับ
11: ค่ะก็อันดับแรกอย่าไปเครียดนะคะก็ระยะ4จริงๆก็ตอนนี้อายุ70เท่าไหร่นะคะ
14: 76แล้วอ่ะ
11: โอ้อยู่ได้อีก10กว่าปีนู่นแหละหมายความว่า
9: อย่างน้อย10กว่าปี
11: หมายความว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าไตเราจะไม่แย่ลงไปอีก10กว่าปีสามารถเป็นไปได้นะคะคือก็ไม่ต้องถึงเข้าระยะ5อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อย่ากินไม่ต้องกินอะไรนะคืออย่ากินเค็มแล้วเค็มนี่มันหมายถึงพวกซอสปรุงรสต่างๆหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารเวฟพวกเนี้ยมันจะใส่เกลือเยอะนะคะอาหารพวกที่มันต้องถนอมอาหารพวกอะไรกุนเชียงอะไรพวกนั้นนะคะพวกนั้นก็เกลือเยอะนะ
14: ก็ไม่ได้ทานนะคะคุณหมอไม่ได้ทาน
9: โอเคฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะไรที่ทานแล้วทานต่อไปครับผม
11: แล้วก็อย่าไปซื้อยาอะไรกินเองซีซัวเนาะโดยเฉพาะพวกยาชุดยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนไข้เป็นไตเนี่ยมีโรคอื่นร่วมด้วยไหม
14: ก็มีเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ค่ะ
11: มันก็คือเนี่ยแหละไตเนี่ยมันเป็นตัวพ่วงมาทีหลังนะคะเหตุจริงๆเนี่ยคือมันเกิดจากการที่เราต้องไปดูแลน้ำตาลในหลอดเลือดดูแลแรงดันหรือความดันในหลอดเลือดนะคะให้มันคุมได้ตามเป้าหมายเพราะว่าถ้าตับไตที่ในเลือดเราเนี่ยน้ำตาลยังสูงชูดอยู่บ่อยๆหรือว่าความดันคุมได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปกระทบกับเส้นเลือดทั่วร่างกายรวมถึงเส้นเลือดที่เป็นหล่อเลี้ยงไตคือไตคนเราข้างในอะค่ะมันเป็นหน่วยกรองอะเป็นตะแกรงอะขอกรองของเสียซึ่งหน่วยกรองตะแกรงในที่นี้มันคือกระจุกเส้นเลือดจำนวนมากมายมหาศาลนะคะที่เลือดต้องส่งไปกรองของเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยตับถ้าเกิดว่าเนื้อไตเราลดลงตามอายุเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเส้นเลือดมันมีการเสื่อมฝ่อเสียหายนะคะนั่นแหละมันก็ทำให้ค่าตัวเลขที่เป็นเราวัดออกมามันคือค่าอัตราการกรองของเสียของเลือดที่มันไหลผ่านที่ไตอะค่ะนั่นแหละตัวเลขที่เราออกมาว่าแต่ตัวเลขเท่านี้ระยะ4ระยะอะไรเนี่ยมันคืออัตราของการกรองของเสียที่ไหลผ่านเส้นเลือดที่ไตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดเราดีในเลือดน้ำเลือดเราน้ำตาลไม่เยอะแรงดันปกติไม่ไปกระแทกเส้นเลือดที่ไตอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ถดถอยลงนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะคุมเบาหวานความดันไขมันในเลือดให้ดีแล้วก็อย่ากินเค็มค่ะ
14: ค่ะคุณหมอแต่น้ำตาลมันลดแล้วนะน้ำตาลมันลดเหลือ90กว่า
11: คือน้ำตาลลดเนี่ยมี
14: เกี่ยวกับไต
11: มั้ยคะมีเรื่องให้ทั้งดีใจและเสียใจนะคือหมายก็ว่าดีใจได้ที่มันลงแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยค่ะคือไตคนเนี่ยพอมันเสื่อมลงเนี่ยค่ะยามันจะอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น เนื้อออกไหมมันไม่ถูกขับออกมาจากร่างกายทำให้ฤทธิ์ของยามันเหมือนแรงกว่าปกติเออมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าน้ำตาลเราดูคุมได้อะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดจากพอไตไม่ค่อยดีปุ๊บเนี่ยบางคนจะกินได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หมดทีนี้คนไข้อ่ะจริงๆกินอาหารเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละยกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปตรวจเลือดแล้วหมอเขาบอกว่าแล้วถ้าตัวนี้มันผิดปกติต้องงดอะไรนั้นต้องฟังหมอแล้วก็ค่อยมาปรับอีกทีนึงคือมันสมมุติว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เรางดแหล่งอาหารที่มันมีโพแทสเซียมซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกผลไม้แต่มันไม่ได้แบบว่าเออเราจะต้องสูงไปตลอดชีวิตนับจากนี้นะคือพวกนี้มันเป็นช่วงเวลาของร่างกายแต่ละคนเหมือนกันมันก็ต้องอาศัยดูผลเลือดคือผลไม้ก็ยังกินได้ไม่ใช่ว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ว่าอาจจะกินได้ไม่เยอะมากเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: กินพวกมะละกอแตงโมอะไรนี่ทานได้ไหมคะคุณหมอ
11: ก็กินได้แต่อย่ากินเยอะ
14: พวกส้ม
11: ก็ได
14: ้
11: แต
14: ่
11: พ
14: ี่
11: จะบังกินทุกวันน่ะหนูว่าโพแทสเซียมมันจะขึ้น
14: ก็ไม่ได้กินทุกวันค่ะไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวนี้ไม่เลิกหมดแล้ว
9: ส้มก
14: ็
9: ระวังนิดส้มก็ต้องระวังนิดนึงใช่ไหมอย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะ
14: แต่คนก็บอก
11: ผลไม้ไม่ดีนะ
9: อืมใช่ผลไม้จะมีโพแทสเซียมสูง
14: ยายทุกวันนี้ยายทานแต่ไอ้นั่นปลากับหมูเท่านั้นแหละ
9: หมูผักกินดีผักอะผักรู้ผักผักสีขาวๆพวกนี้จะดี
14: แต่ทีนี้ไปตอนนั้นไปผ่าไส้ติ่งมานะทีนี้หมอเขาบอกลำไส้เป็นอะไรไม่รู้เขาจะสะสองกล้องอีกทีหนึ่งเขาว่างี้เขาให้งดผักหมดทุกอย่างให้กินแต่เนื้อหมูกับปลาพวกนี้ก็จะไปให้ยามาถ่ายแล้วก็จะสองกล้องดูลำไส้อีกทีหนึ่ง
9: แล้วจะสองเมื่อไหร่ครับ
14: สองวันที่8เนี่ย
9: โอเคก็ตามที่หมอแนะนำเลยนะ
14: จ้า
9: โอเคครับตรงนี้เคลียร์แล้วนะ
14: จ้า
9: เรื่องกินกับไตระยะ4ก็เข้าใจพอเข้าใจนะจ๊ะ
14: ขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
9: เวลาจะหมดครับขออีกสายนึงครับขออีก1สายสุดท้ายก่อนช่วงของคุณหมอมะกรครับมีไหมด่วนเลยครับเวลาจะหมดนะฮะ02-290-0473ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
15: ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยสวัสดีครับผมอยากทราบว่าน้ำมันปลานี่ช่วยให้ความดันลดลงไหมครับ
11: น้ำมันปลาฟิชออยล์งานวิจัยเกี่ยวกับการลดไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์จะเด่นกว่าผลลัพธ์อย่างอื่นค่ะความดันไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็อาจจะมีส่วนช่วยได้ในบางคนถ้าเกิดว่าความดันไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดการอักเสบในเส้นเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามีงานวิจัยชัดๆจะเป็นเรื่องลดไตรกลีเซอไรด์ค่ะ
15: ครับโอเคครับขอบคุณครับ
9: โอเคครับโชคดีครับ
15: ครับ
9: กระชับชัดเจนครับอาจารย์ยังกินอยู่เปล่าน้ำมันปลา
11: น้ำมันปลากินบำรุงสมอง
9: อ๋อยังกินอยู่นะ
11: ใช
9: ่
11: ค
9: ่
11: ะแต่ว่าขนาดในการลดไตรกลีเซอไรด์นี่ต้องมีขนาดถึงด้วยนะคะคือส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวเสริมจากยาแผนปัจจุบันค่ะคือมันไม่ใช่ first line ดักที่เขาจะเลือกใช้แล้วก็มันจะต้องให้ได้ EPA และ DHA อย่างน้อยสัก2กรัมต่อวันถึงจะลดได้ค่อนข้างได้ผลอะไรเงี้ยถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
9: โอเคครับมีอีกไหมครับสั้นๆกระชับมีอีกไหมคำถามนะมีไหมถ้ามีก็ต้องรีบโทรเลยนะครับ02-290-0473เดี๋ยวชั่วโมงหลังก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเชิญครับถามเลยครับ
16: อยากจะถามว่าเรากินผลิตภัณฑ์ของนมนี่เราควรจะกินเวลาไหนได้คะ
11: ผลิตภัณฑ์อะไรนะคะคุณบรรลง
16: ผลิตภัณฑ์นมนะคะนมทุกชนิดเลยค
9: ่
16: ะ
9: นมนี่คือหมายถึงนม UST อะไรพวกนี้ใช่ไหม
16: พวกนมสูตรนมเปรี้ยวหรือว่านมวัวหรือว่านมเสือเหลืองเนี่ยค่ะ
9: เอาทุกนมเลยเหรอ
16: ค่ะ
9: ถามว่าอะไรนะ
16: เราควรจะกินเวลาไหน
9: ควรจะกินเวลาไหนโอ้อาจารย์ครับสารพัดนมครับ แนะนำกินเวลาไหนยังไงถึงจะสะดวกถึงจะได้ประโยชน์ดีที่สุดครับเชิญครับเท่าที่เวลามีประมาณนาทีสุดท้ายครับ
11: คือจริงๆมันไม่ได้มีเวลาที่แบบเออกินตอนไหนดีเนาะแต่ว่านมอ่ะมันก็เป็นแหล่งของโปรตีนถ้าเกิดเรากินช่วงเช้าๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยโปรตีนอ่ะมันก็อาจจะดีกว่าเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นมื้อที่ให้น้ำตาลสูงๆเพราะว่าถ้าเราเริ่มด้วยมื้อที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแป้งเยอะๆค่ะระหว่างวันเราอาจจะหวยหิวน้ำตาลได้ง่ายอ่ะก็คิดว่าช่วงเช้าก็อาจจะเหมาะสมทำให้อิ่มนานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลก็เลือกแบบที่น้ำตาลมันไม่เยอะมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นมื้ออื่นมันก็ไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์ว่ามันจะต่างกันอะไรยังไงเนาะยกเว้นว่าอาจจะมีแบบบางคนเขากินนมอุ่นๆก่อนนอนแล้วเขาหลับได้ดีอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าคนที่ต้องแบบคุมน้ำตาลอยากจะให้ร่างกายมันมีช่วงเวลาที่อดอาหารนานๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาใช้กินก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะ
9: ได้ประมาณนี้แหละอาจารย์อ่ะประมาณนี้นะครับไปลองชักไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วหมดเวลานะอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์อามากครับ
11: ค่ะ
9: โอเคครับไปฟังข่าวกันนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญ ได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งจะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพเพิ่มรายได้ยกระดับทักษะแรงงานไทยผลักดันให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าไทยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
18: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปสุริมปัสสภาภาครายงาน
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับFacebook ออกแล้วด้วยนะใครที่อยากจะชม Facebook ของคุณหมอมกรคืนนี้นะฮะโอ้สวยงามนะโอ้รูปแบบตอนนี้สุขภาพดีวิถีไทยโอ้มีรายละเอียดหลากหลายเลยนะเนี่ยใครเป็นเพื่อนผมแชร์ให้แล้วนะครับไปดูทาง Facebook ได้ชมได้นะคู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะใครที่จะฟังออนไลน์ก็ได้นะวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz หรือว่าจะเป็น AM 891 kHz ก็ฟังออนไลน์ได้นะครับคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่บรรลงครับสวัสดีคุณฟังครับ
2: โ
3: อ้ฉากใหม่ครับผม
2: โอ้ฉากใหม่สวยสวยสวยสวยทันสมัยเลยครับ
3: ผมว่าสวยกว่า Facebook วิทยุประเทศไทยอ่ะ
2: โอเคโอเคยอมยอมยอม
3: ยอม
2: ไหมยอมยอม
3: ผมดูของพวกพี่ออกกันอ่ะมันลอยลอย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ข้างหลังเป็นชอบเป็นรูปน้ำทะเลแหละฮะ
2: เป็นฉากแล้วแต่ว่าจะหยิบยกฉากไหนมานำเสนอบางทีก็เป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคุณหมอ
3: ดูเหมือนแบบมิวสิกวิดีโอหยาดนภาลัยนี่ทำไมดูก็ให้ไอช่วยนั่นแหละเพราะว่าเห็นพร้อมเห็นพร้อมหรือว่ามันก็มาช่วยได้จริงนะฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหก็นั่งคิดตั้งนานทำยังไงเน
2: า
3: ะทำฉากหลังก็มันกินพลังงานมาก
2: อ
3: ันนี้ก็เขียนพร้อมให้ใส่ก็จะทำให้เห็นคอนเทนต์เนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ใครตามในช่วงไลฟ์ช่วงหลังภาควิทยุเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะทำพวกสื่อสอนแสดงอ่ะนะครับคือการใช้ช่องทางไลฟ์เนี่ยมันดีตรงที่เรามีสื่อสอนแสดงได้มีคลิปวิดีโออะไรมาเปิดให้ดูอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วได้เห็นภาพไงได้เห็นภาพไงได้เห็น
3: ลองมานั่งอธิบายบอก
2: ทำอย่างนู้นทำอย่างนี
3: ้ยกขา
2: แ
3: ล้วมันนึกไม่ออก
2: มันนึกไม่ออกใช่นึกไม่ออกใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ครับครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งกันแล้วกันนะ
2: ฮะอ่าฮะ
3: ครับก็โปรยนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยนะครับจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยเนาะเรื่องของการยกน้ำหนักเนี่ยนะครับมันช่วยให้คุณอายุยืนยาวขึ้นจริงหรือเปล่าย
2: กน้ำหนักเล่นเวทเนี่ยเหรอ
3: เล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยว่าคุณออกกำลังกายบอกคำแนะนำบอกให้เดินก็พอใช่ไหมแต่แบบอ้าวแล้วถ้าเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยล่ะมันจะดีขึ้นจะทำให้อายุยืนยาวขึ้นหรือเปล่ามีงานวิจัยน่าสนใจมาก
2: โอ้ในช่วงไลฟ
3: ์วิดีโอ
2: ในช่วงไลฟ์สดภาควิทยุจบลงไปแล้วนะจะพ่อ Facebook นะครับ
3: ครับ
2: ต้องติดตามทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะตรงนั้นครับ
3: คร
2: ับ โอเคครับครับผม
3: ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาแล้วนะฮะแป๊บๆครึ่งจะครึ่งปีแล้วฮะดูโลม
2: ะใช่ๆเร็วจริงเร็วจริง
3: แป๊บๆเดียวเลยนะฮะก็ผ่านหน้าร้อนกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝนตก
2: แล้วอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีงบประมาณแล้ว
3: แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวตื่นเต้นนะที่จะแบบได้ใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
2: ใช้แล้วผมใช้แล้ว
3: พี่ลงใช้อย่าง
2: ใช้เยอะแล้วใช้หลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยวันที่1ก็เริ่มใช้เลยครับ
3: เปิดมันต้องเติมเข้า G Wallet ก่อนใช่ม
2: ั้ยฮะใช่ๆเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเพราะว่าเราต้องเสีย 40%
3: โอ้ คือผมอะรอบที่แล้วอะผมมาได้สิทธิ์แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปอะตอนนี้เนี่ยก็ยังงงๆว่ามันเท่าไหร่นะวันหนึ่ง300เติมเดี๋ยวก็หาข้อมูล
2: เดือนละ 1,000 บาทวันหนึ่งไม่เกิน200
3: วันหนึ่งไม่เกิน200
2: แต่ให้ยอดรวมเนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนยอดวันสูงสุดได้ไม่เกิน200
3: โอเค
2: หมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เป็นไรหมดแล้วหมดการจะใช้ไม่หมดโดนยึดคืนไป 1,000 นึงเดียว 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป 1,000 ต่อไปก็เดือนต่อไป
3: ครับ
2: ครับ
3: เนาะก็ช่วยกันใช้ ช่วยกันใช้เงินทองก็ไหลเวียนอยู่ในประเทศ
2: ใช่ใช่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ซื้อของในประเทศอ่ะผมใช้กันไปเถอะนะครับก็เป็นการกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: ใช่ใช่เราได้ใช้เนี่ยผมส่วนใหญ่ผมใช้กินไงคุณหม
3: อฮ
2: ะ
3: คือ
2: กิน
3: เอาไปซื้อหยูกซื้อยาอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าหยูกยาได้หรือเปล่าย
3: า
2: ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากินได้แน่นอน
3: ของกินนะเนาะ
2: ของกินแน่นอนแล้วเริ่มกินทุกวัน
3: นะครับโอเคเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับก็ผมเจอข่าวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีหลายร้านเลยนะครับเวลาเข้าร้านพวกร้านกาแฟนะฮะเขาจะมีแคมเปญว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ที่ลงเคยเห็นนะ
2: โอเค
3: แปะสติ๊กเกอร์ไว้อะ
2: ผมไม่ได้กินของหวานมานานมากเลยครับเลยไม่ค่อยสนใจครับ
3: เนี่ยก็มันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแคมเปญเฉพาะร้านนะครับแต่ปรากฏไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นแคมเปญที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับคิดแล้วก็ดำเนินการมาครบ3เดือนแล้วนะครับโดยรวมกับเข้าร่วมกับ14แบรนด์ดังนะที่เป็นเครือเชนกาแฟเครื่องดื่มทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับร่วมแคมเปญนะหวานปกติเท่ากับ 50% นะครับโดยข้อมูลที่พบเนี่ยเผยคนไทยสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยปลื้มความสำเร็จของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% หลังดำเนินการครบ3เดือนพบได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคนะครับจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลังจากการประกาศแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ครบ3เดือนผลตอบรับทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นถือเป็นความร่วมมือสำเร็จจากความร่วมมือสำคัญในการยกระดับความหวาน 50% ให้เป็นมาตรฐานความหวานปกติซึ่งปัจจุบันนะครับมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแคมเปญแล้ว14แบรนด์ประกอบไปด้วยคาเฟ่อเมซอนอินทนินออลคาเฟ่คัตสันเบลินี่แบล็คแคนยอนพันไทยชาวดอยอินเตอร์คอฟทรูคอฟฟี่เครื่องดื่มกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มและโรงแรมในเครือเซ็นทรัลเดอะคอฟฟี่คลับและกาก้าในเครือไมเนอร์กรุ๊ปรวมถึงแบรนด์น้องใหม่ซุสคอฟฟี่ที่กำลังขยายสาขาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มชงที่ปรับมาตรฐานแล้วกว่า 30,000 สาขาทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ในแพทย์ประกรณ์ตุงคเสรีรัตน์รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50% ถือเป็นแนวคิด default choice หรือการจัดวางทางเลือกพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นโดยไม่ใช้มาตรการบังคับแต่เป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มหวานน้อยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การติดตั้งสัญลักษณ์และสื่อเป็นสัมพันธ์ของแคมเปญในร้านค้ายังช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปริมาณน้ำตาลที่บริโภคมากขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มเลือกเครื่องดื่มสูตรหวาน 25% และสูตรไม่เติมน้ำตาลหรือหวาน 0% ในกลุ่มเมนูอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมอนามัยยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือไปยังภาคธุรกิจและร้านค้ารุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การบริโภคที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากความหวานที่ลดลงนะครับสำหรับร้านเครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการกรมอนามัยครับอันนี้ก็มาขยายความเข้าใจของผมแล้วนะ
2: ครับ
3: คือตอนแรกก็นึกว่า ทางร้านเขาส่งเสริมสุขภาพเองนะครับจริงๆก็เป็นการนี่แหละครับจับมือร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งผมว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คำว่าหวานปกติเนี่ยแต่ละเจ้ามันไม่เท่ากัน
2: ใช่ไ
3: หมสั่งธรรมดาเนี่ยโอ้โหหวานเคี้ยบเลยนะครับอย่างสั่งโอย่างเมื่อก่อนเราสั่งโอเลี้ยงเนี่ยใช่ไหมนึกภาพพี่โรมฮะโอเลี้ยงเนี่ยโอ้โหมันจะหวานเลยนะผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ใช้ซื้อโอเลี้ยง3บาทเอาน้ำแข็งใส่กระติกไปเนาะนะครับเราก็ซื้อเนาะพอซื้อเสร็จกลับมานะเหลือครึ่งกระติกก็เดินดูดไปเรื่อยก่อนนะ
2: ใช่
3: ดูดไปเอามันหายไปครึ่งทำไงดีวะเข้าบ้านไม่ได้อะพี่ต้องยืนเขย่ากันยืนเขย่าให้น้ำ
2: มันละลายน้ำแข็งละลาย
3: น้ำมันละลายแม่ผมก็เลยได้กินหวาน 50%
2: หวานน้อยลงอ่ะครับ
3: นะก็จริงๆอ่ะไอตัวเครื่องดื่มเนี่ยมันเราสั่งได้นะในบางเมนูนะครับว่าไม่เอาน้ำตาล
2: อ
3: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องหัดลิ้นให้คุ้นไว้นะฮะหัดลิ้นให้คุ้นไว้จริงๆน้ำตาลเนี่ยมันณปัจจุบันนี้นะผมว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเท่าไหร่แล้วแหละน้ำตาลนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคที่ขาดแคลนแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้คาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลเนี่ยปนมากับโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
2: ของกิน
3: ทุกทิศทุกทางเลย
2: ใช่ใช่นะใช่ใช่
3: เพราะว่าเราก็กินข้าวเนาะมีข้าวมีแป้งมีขนมปังมีเปลือกมันฟักทองใช่ไหมฮะแล้วเครื่องดื่มหลายๆเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเปล่ามันมีน้ำตาลผสมอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกแบบไม่มีน้ำตาลจะดีกว่านะคืออันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะอย่างเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยนะครับมันก็ขัดใจนิดหน่อยนะเวลาเราแนะนำว่าคนไข้น้ำตาล200กว่านี้ใช่ไหมเราก็แนะนำว่าต้องระวังน้ำตาลนะครับคุณลุงคุณป้าครับน้ำตาลในกลุ่มที่ต้องระวังก็คือจะเป็นน้ำตาลที่มันซ่อนรูปเช่น อยู่ในผลไม้คือพอพูดว่าผลไม้เนี่ยโอเคคุณลุงคุณป้าก็จะพยักหน้าเงินๆโอเคเข้าใจเพราะเรารู้ว่ามันหวานเนาะแต่อีกอันนึงเวลาพอพูดถึงว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มเนี่ยนะครับพอพูดเครื่องดื่มปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะสายหน้าเลยบอกโอ้ยลุงไม่กินหรอกป้าไม่ชอบหรอกเครื่องดื่มทุกคนเลยนะฮะผมสุ่มเนี่ย10คนเนี่ย9คนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีนะอะไรที่ทุกอย่างอ่ะที่เป็นน้ำแล้วเราดื่มเข้าไปเขาเรียกเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องดื่มที่มันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะมักจะมีน้ำตาลผสมหรือไม่ก็น้ำตาลเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลเทียมเนี่ยมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันหวานยิ่งกว่าน้ำตาลอีกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราดื่มไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยน้ำตาลเยอะมากเพราะว่ามันเจือจางด้วยน้ำเนี่ยพอมันเจือจางด้วยน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะกินนี่มันจะหวานอะไรเลยทั้งที่จริงๆน้ำตาลสูงมากนะครับที่ผมมักจะเจอที่มักจะไม่เข้าใจกันก็คือหนึ่งนะน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้บางคนบอกกิน 100% นี่แหละนะครับก็มันมีน้ำตาลอยู่แล้วในนั้นนะครับอันที่สองคือนมถั่วเหลืองครับนมถั่วเหลืองเนี่ยเจอเยอะมากเลยกินเนี่ยเอ่ยชื่อยี่ห้อมาเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำตาลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวานน้อยหวานมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกโยเกิร์ตนะครับพวกนมเปรี้ยวเนี่ยนะครับพวกนี้ก็น้ำตาลเยอะแต่เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะว่ามันเปรี้ยวไงก็นึกว่ามันเปรี้ยวๆแต่จริงๆแล้วต้องตาดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเล่าให้ฟังว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ลุกคืบเข้าไปนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ประกรณ์นิดนึงนะจะบอกว่าเป็นมาตรการไม่ใช้มาตรการบังคับแต่ผมว่าการบอกว่าหวานน้อยเท่ากับ 50% ที่มันบังคับแล้วนะคือมันบังคับไปในตัวเนาะนะครับแต่ก็ดีฮะอย่าไปหัดกินหวานเลยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำให้เกิดการอักเสบนะฮะของเซลล์น้ำตาลตัวร่างกายใครกินหวานเยอะๆแก่เร็วนะฮะเซลล์มันเสื่อมเร็วหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะนั้นอย่า กินหวานนะ ครับแล้วการระวังเรื่องต่างๆต้องรูปด้วยนะครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับผมสรุปโรคเกี่ยวกับยาความดันโลหิตสูงมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่ายาความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่มีอันตรายก็ไม่เชื่อเป็นอันตรายฮะเขาเรียกว่าอาจจะมี
2: ผลข้างเคียงครับ
3: ไปพูดว่าอันตรายเดี๋ยวไม่กล้ากินกันเนาะคือยาความดันโลหิตสูงเนี่ยในทุกกลุ่มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยอันนี้ผมยืนยันแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกอ่ะคือการควบคุมความดันนี่แหละเป็นตัวป้องกันฮะไม่ให้ไตวายไม่ใช่ว่ากินยาไปแล้วจะทำให้ไตวายไม่ใช่นะฮะยาความดันโลหิตสูงไม่ได้ทำให้ไตวายครับโอเคมันอาจจะมีผลต่อไตบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะรู้แล้วเขาจะพยายามควบคุมอยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่กินยานะแล้วปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละครับจะทำให้คุณไตวายนะครับแหมก็มาดูกันว่ายาลดความดันโลหิตสูงเนี่ยมีกี่กลุ่มนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างและข้อที่ควรรู้นะครับกลุ่มแรกนะฮะใช้กันเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่ากลุ่ม ACE inhibitor นะครับ ACE เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับซึ่งยากลุ่มนี้มันจะไปออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดในไตนะครับก็จะทำให้ลดความดันลงได้แล้วก็ยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะเอามาใช้สำหรับเป็นกลุ่มแรกๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอมักจะชอบใช้เพราะว่าผลข้างเคียงไม่มากแล้วที่สำคัญคือมันช่วยป้องกันไตนะครับไม่ให้ไตมันเสื่อมได้นะครับยาตัวอย่างในกลุ่มนี้นะฮะก็อย่างเช่นอินาราพริวหลายคนคงกินตัวนี้อยู่นะอินาราพริวนะครับเพอรินโดพริวนะมันจะลงท้ายด้วยคำว่าพริวเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ดิโนพริวนะมันจะลงท้ายพริวแต่ตัวที่ใช้กันเยอะมากๆคืออินาราพริวนะครับผลข้างเคียงสำคัญนะครับก็อันนี้เลยไอแห้งครับมันจะไอแห้งๆเรื้อรังถ้ากินยาความดันตัวนี้ไปกลุ่มนี้ไปแล้วไอแห้งเนี่ยบอกคุณหมอได้เลยนะคุณหมอเขาจะรู้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะในช่วงเริ่มใช้ยาแรกๆอาจจะทำให้เกิดโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับการทำงานของไตแย่ลงในบางรายอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าเป็นส่วนน้อยและในบางรายเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ากินได้ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไตด้วยนะครับนะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะเจอได้แต่ไม่บ่อยนะครับเช่นปากบวมลิ้นบวมเนี่ยไม่บ่อยนะครับข้อควรรู้ก็คือถ้าไอมากจะกินยากลุ่มนี้เนี่ยก็พบแพทย์ก็จะเปลี่ยนยานะครับในขณะที่การอีกกลุ่มนึงก็คือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์สำหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า ARB จริงๆก็เป็นยาที่ความดันที่ออกฤทธิ์ที่ไตเช่นเดียวกันนะครับชื่อย่อมันมาย่อคำเซ็นมาจาก angiotensin 2 receptor blocker นะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกับกลุ่ม ACEI นะครับออกฤทธิ์ที่ไตเหมือนกันนะครับยากลุ่มนี้เนี่ยมันจะลงด้วยคำว่าซาตานเช่นโลซาตานวาลซาตานเทลมิซาตานพวกนี้นะครับลงด้วยคำว่าซาตานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับข้อดีเขาจะเอามาแทนกลุ่ม ACEI เมื่อกี้นี้นะครับด้วยความที่กินแล้วมันไม่ไอมันออกฤทธิ์เป็นคนละที่บล็อกเอนไซม์คนละตัวก็ทำให้ไม่ไอแต่ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็อาจจะมีเช่นเวียนศีรษะมีโพแทสเซียมสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีไตเสื่อมในบางรายนะครับจะเป็นชั่วขณะซึ่งคุณหมอเขาจะติดตามอยู่แล้วนะครับนะข้อดีก็อย่างที่ว่าฮะไม่ทำให้ไอแล้วก็ใช้บ่อยเลยในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไตนะครับแต่ต้องติดตามผลเลือดเป็นระยะนะครับกลุ่มนี้2กลุ่มที่2ก็ใช้บ่อยมากนะครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้ก็ใช้ดีนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมีตัวยาเช่นแอมโลดิปีนไนเฟติปีนนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ขยายหลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะฮะซึ่งผลข้างเคียงสำคัญของกลุ่มนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เท้าบวมครับถ้ากินยาความดันแล้วเท้าบวมขาสองข้างบวมก ดบุ๋มนะฮะบวมน้ำสองข้างนึกถึงยาตัวนี้ไปก่อนกลุ่มเนี่ยกลุ่ม CCB เนี่ยนะส่วนใหญ่ตัวที่ทำให้บวมก็คือแอมโลดีเปนนะชื่อแอมโลดีเปนนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นหน้าแดงใจสั่นแล้วก็ปวดศีรษะนะครับนะเพราะนั้นถ้ากินยาความดันแล้วบวมให้นึกถึงกลุ่มนี้แล้วปรึกษาคุณหมอนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ครับเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะอันนี้จะเป็นยากลุ่มเก่าที่จะใช้กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเช่นไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะครับนะกลุ่มนี้ก็จะใช้ SCTZ แต่กลุ่มนี้นะครับผลข้างเคียงสำคัญก็แน่นอนครับมันเป็นยาขับปัสสาวะก็จะช่วยลดความดันลงได้แต่ว่าผลข้างเคียงก็จะปัสสาวะบ่อยนะครับฉี่บ่อยกลางคืนบางคนลุกขึ้นมาฉี่ 3-4 รอบนะครับซึ่งถ้าฉี่บ่อยเยอะๆก็จะทำให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำนะครับและยาในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้กรดยูริกสูงใครเป็นโรคเกาต์เนี่ยแล้วไปกินยาขับปัสสาวะกลุ่มลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นโรคเกาต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วก็จะกระตุ้นให้น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อยด้วยต้องระวังในคนที่เป็นเบาหวานนะครับสำหรับยากลุ่มขับปัสสาวะซึ่งปกติเขาก็มักจะให้กินตอนเช้านะเพราะว่าถ้าไปกินตอนเย็นแล้วมันจะไปฉี่ก่อนนอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ปัสสาวะกินตอนเช้านะครับกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าครับเขาเรียกกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์นะกลุ่มนี้ก็จะมียาที่เป็นประจำเช่นอะดรีโนลเมโทโคลอลนะฮะไบโซโคลอลมันจะลงท้ายด้วยคำว่าโคลอลโคลอลครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ชีพจรเนี่ยเต้นช้าลงการบีบตัวของหัวใจเนี่ยช้าลงเพราะนั้นผลข้างเคียงสำคัญครับคือจะทำให้ชีพจรเต้นช้าอาจจะทำให้เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นนะครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้บางคนเนี่ยมาด้วยอาการเขาเรียกว่าฮาร์ทบล็อกเลยนะครับไพมารีฮาร์ทบล็อกคือหัวใจจะเต้นช้านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าลดยาแล้วก็หายนะถ้าลดยาแล้วก็หายนะครับสำหรับยาในกลุ่มนี้นะครับก็มักจะใช้ร่วมสำหรับกรณีที่คนไข้เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังคนที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบมากขึ้นได้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะครับอัลฟาบล็อกเกอร์กลุ่มนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่นร็อกซาโซซินพาโซซินนะครับกลุ่มนี้จะเห็นว่าตัวยาเนี่ยชื่อเนี่ยมันจะไปรักษาอีกโรคนึงด้วยนะฮะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตนะหลายคนเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะใช้ยาในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะเพราะมันจะไปทำให้ตัวการขับปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆมันเป็นยาลดความดันนะครับผลข้างเคียงสำคัญของยาในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะทำให้เกิดหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านะฮะหรือเวลาไปเบ่งปัสสาวะเนี่ยถ้าหน้ามืดบ่อยๆเนี่ยต้องเอาไปบอกคุณหมอนะครับว่าเอ๊ะมียากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับมาได้กลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะยากลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะให้กินตอนก่อนนอนนะครับเพื่อจะได้ลดผลข้างเคียงก็กินเสร็จแล้วก็นอนเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกไปลุกมาบ่อยนะครับเพราะนั้นก็จะมีหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่าใจจัดนะครับนะฮะเพราะนั้นโดยสรุปนะครับทั้ง6กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นยาลดความดันที่ใช้บ่อยนะครับใช้กันเป็นประจำเลยแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้อันนี้ยอมรับนะครับแต่ในทางการแพทย์เนี่ยเรายังถือว่าผลข้างเคียงพวกนี้เราจัดการได้นะครับขอให้คนไข้เนี่ยบอกข้อมูลหมอมานะครับหมอก็จะเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะแล้วแนวทางการรักษาเนี่ยก็จะต้องรับประทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งเนาะบางทีคุณหมอเขาสั่งอย่างนี้คนไข้ไปกินอีกแบบนึงกินมากเกินไปกินน้อยเกินไปเนี่ยก็จะเกิดผลข้างเคียงได้เพราะนั้นถ้าทานยาไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ดีอย่างไรเนี่ยครับเรากลับมาคุยกันได้โดยเป้าหมายก็คือเราจะต้องควบคุมความดันให้ปกติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวยาครับสำหรับคนเป็นโรคความดันนะครับและจำเป็นต้องกินยาเนี่ยอย่ากลัวยาอย่าไปกลัวว่ายาเนี่ยจะทำให้ไตเตยเราเสื่อมย้ำอีกทีนึงการคุมความดันไม่ดีต่างหากครับที่จะทำให้ไตมันเสื่อมแล้วก็ผลข้างเคียงยังไงเราเอามาปรับเปลี่ยนคุยกันได้เพราะว่าจริงๆมันยังมียาเยอะกว่านี้อีกนะยาลดความดันกลุ่มใหม่ๆเนี่ยผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่านี้เยอะนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ก็สรุปให้ฟังพอสังเกตแบบนี้นะครับ
2: ครับคุณหมอผมถามนิดนึงโลซาแทนโพแทสเซียม50โพแทสเซียม50มิลลิกรัมตัวนี
3: ้ครับ
2: คือมันมีคุณสมบัติกลุ่มอะไรนะ
3: กลุ่ม
2: ที่ TAB
3: ARB ฮะ ARB ฮะ
2: คุณสมบัติคือ
3: ก็คือเป็นยาลดความดันที่มันจะไปออกฤทธิ์นะครับที่ไตสรุปง่ายๆคือมันไปออกฤทธิ์กับหลอดเลือดที่ไตฮะ
2: ช่วยให้ไต
3: ช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดความดันโลหิตได้ด้วย
2: อ๋อแต่ว่าตัวนี้จะทำให้หน้ามืดไหม
3: ไม่ฮะตัวนี้ไม่ทำให้หน้ามืดครับเจอน้อยเจอน้อย
2: ช่วยทำงานให้ช่วยทำให้ไตทำงานดีขึ้น
3: ใช่ครับมันจะช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นเพราะนั้นถ้าคนไข้แบบเป็นโรคไตนะแล้วมีความดันสูงด้วยเนี่ยหมอโรคไตก็จะชอบยากลุ่มนี้มากเลยฮะ
2: แล้วถ้าเป็นโรคไตแต่ว่าความดันไม่สูงล่ะกินได้ไหม
3: ถ้าเป็นโรคความดัน

0: ลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วเหมือนเดิมท่านที่ต้องการปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพเรื่องหยูกยาที่คุณหมอพูดคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวโทรเข้ามาเบอร์เดิมของเรานะครับ02-290-0473หลังเบรกนะหลังเบรกเขาโทรเข้ามานะเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตก่อนนะ02-290-0473พักฟังสปอร์ตครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย

0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
3: โอเคครับฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะฮะอภัยภูเบศทุกตัวเนี่ยเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้คนไทยได้ใช้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะมั่นใจทุกตัวเลยนะมีการตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตเลยปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จต้องตรวจเสร็จต้องเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จก็ต้องตรวจอีกนะเรียกว่าต้องปลอดภัยสำหรับคนใช้นะเอาไปผู้เป็นรับผิดชอบเต็มที่นะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเปิดสายครับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรครับ02-290-0473ครับรับทีละสายท่านนะครับท่านแรกมาแล้วจากไหนครับ
4: จากนนทบุรีค่ะจะเรียนถามเรื่องแอมโรดิปีนเพราะว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันจะถามว่ากระทบกับไตไหมคะแอมโรดิปีน
5: แอมโรดิปีนไม่กระทบกับไตครับผม
4: เพราะว่าทานอยู่5มิลลิกรัมต่อวันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
5: ค
4: ุ
5: ณลุงฮะทานและขาบวมไหมครับ
3: วางสายไปยังครับวางสายไปแล้วครับ
5: คร
3: ับเชิญครับฮัลโหลโทรศัพท์เสียงเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยฮัลโหลผมว่าน่าจะเสียผมขออนุญาตตัดสายนะครับโทรใหม่นะสัญญาณเหมือนยังไม่เชื่อมกันท่านที่ถามแอมโรดิปีนมาไม่คุณหมอถามว่ามีอาการบวมหรือเปล่ามีโอกาสโทรกลับมาด้วยนะครับฮัลโหลครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: เชิญครับ
6: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อน
3: อะไรนะ
6: เมื่อกี้ถามเรื่องนมยังไม่เสร็จค่ะเวลาหมดก่อนจะถามคุณหมอใหม่ได้ไหมคะ
3: ได้ครับถามได้เลยครับ
6: จะทานนมตอนท้องว่างได้ไหมคะ
5: ทานนมตอนท้องว่างก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับประธานตอบแล้วประธานได้ครับ
6: แล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะและเม็ดขนเสียย้อนทานได้ไหมคะ
5: ก็ทานได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรก็นมก็ทานได้เลยครับอยากทานตอนไหนก็ทานครับ
6: ทานแล้วถามอีกเรื่องนะคะคุณหมอ
5: ทานแล้วทานอะไรนะ
3: ถามอีกเรื่องถามอีกเรื่องเชิญครับถามเลยครับ
5: ครับผม
6: คือว่าตอนนี้อายุ49ปีแล้วประจำเดือนไม่นาน1ปีกับอีก2เดือนแล้วค่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันจะแย่มันจะปวดเมื่อยมันจะมันร้อนรู้ว่าวาบอะไรหลายอย่างอย่างถามว่าเป็นไตท้องใช่ไหมคะ
5: ก็เข้าข่ายนะก็เข้าข่ายก็เคยไปตรวจกับคุณหมอยังครับ
6: ยังค่ะ
5: ลองปรึกษาคุณหมอดูก็ได้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะตรวจวัดระดับฮอร์โมนอ่ะคือผมก็เห็นด้วยนะว่า49ประจำเดือนได้มาก็น่าจะ
3: มีโอกาส
5: เข้าไปฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ลองปรึกษาคุณหมอสักหน่อยก็ดี
3: จะให้ชัวร์ต้องไปตรวจใช่ไหมคุณหมอ
5: ใช่ฮะ
3: ครับผม
6: แล้วถ้าเราจะทานยาของอภัยภูเบศมันมีตัวไหนบ้างไหมคะที่จะช่วยเรื่องนี้บ้าง
5: ไม่มั่นใจจริงๆนะพี่บล
3: ู
5: นะต้อง
3: ล
5: องโทรไปถามไหม
3: ครับพรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี
6: ้ค่ะ
3: พรุ่งนี้โทรไปเบอร์นี้จดเบอร์ไว้
6: ค่ะ
3: 085
6: 0885
3: 391
6: 391
3: 2255
6: 2255
3: ครับ
6: 083 085 391
3: อือฮึ
6: 2255
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับโทรได้ทุกวันเลยนะในเวลาราชการโทรไปถามดูถ้าพรุ่งนี้โทรไม่ติดสายเยอะก็โทรไปวันหลังก็ได้ลองปรึกษาลองให้คำปรึกษาลองโทรไปขอคำปรึกษาเขาได้ครับอาจจะมียาใกล้ประจำเดือนจะหมดอะไรเงี้ยครับผม
6: ค่ะ
3: ครับ
6: โทรตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
3: โทรตอนในเวลาราชการครับ
6: อ๋อ
3: จะโทรได้ทุกวันครับ
6: ย้ำอีกทีนะคะ0853912255
3: ถูกต้องครับ
6: ขอบคุณนะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะ
3: จ้าต่อครับมาใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หยูกยาเรื่องของสุขภาพต่างๆเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีครับคุณมรมสวัสดีครับคุณหมอครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: ครับผมมีโรคประจำตัวอยู่คือความดันโลหิตสูงนะครับก็อยากจะสอบถามคุณหมอว่าผมทานยามาเป็นปีที่สองแล้วอยากจะเลิกทานได้ไหมครับ
5: ก็ทำไมถึงอยากเลิกทานล่ะ
7: มันไม่รู้นะมัน
5: คิด
7: บางคนก็บอกว่าทาน
5: ยาวายนะโว้ย
7: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้หันมารับประทานไอ้สมุนไพร
5: ไ
7: ครับผม
5: คร
7: ับ นี่คุณขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ
5: แล้วไม่กลัวสมุนไพรทำให้ไตวายล่ะ
7: ก็นะครับ
5: ทีนี้ผมตอบคำถามพี่ทีละเรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนหยุดยาได้ไหมครับกินยาปีที่สองก็ต้องตอบว่าอาจจะได้แล้วไม่ได้ครับอาจจะได้คือหมายถึงว่าเช่นสมมติว่าตอนนี้โอเคความดันพี่ดีแล้วเนาะแล้วพี่ปฏิบัติตัวได้ดีลดเค็มคุมอาหารได้ดีออกกำลังกายพักผ่อนดีจิตใจดีมีความสุขความดันมันก็อาจจะไม่ได้สูงหรอกโดยแนวทางเนี่ย
7: 130 135คุณหมอ
5: ครับผมโดยแนวทางเนี่ยสมมติเราให้สมมติคนไข้ทานยาไปสักระยะหนึ่งเป็นปีเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นเนี่ยหมอเขาก็จะค่อยๆถอนยาเช่นของเดิมเคยกิน2ตัวก็อาจจะเหลือ1ตัวหรืออาจจะค่อยๆลดขนาดลงแล้วติดตามนะครับแล้วติดตามว่าความดันเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับ
7: คร
5: ับ
7: ผม
5: ถ้าร่างกายที่ปรับตัวได้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะค่อยๆลดยาลงแล้วก็อาจจะหยุดยาได้ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยน้อยเจอน้อยเหตุผลก็คือไอ้ความดันโลหิตสูงมันเป็นโรครักษาไม่หายขาดพี่ต้องรู้ความจริงข้อนี้ก่อนการที่เราเป็นความดันโลหิตสูงเหตุผลก็คือเราแก่ลงเส้นเลือดมันแข็งตัว เราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกคนความดันเกิน35เนี่ยเส้นเลือดมันเสียความยืดหยุ่นมันเนาะร่างกายมันก็จะปรับตัวเพิ่มแรงดันเข้าไปก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลดยาลงเนี่ยมันมักจะลงไปถึงระดับนึงอ่ะนะครับเราก็อาจจะต้องกินแบบนั้นน่ะค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความดันที่มันสูงมากและเกิดอันตรายในอนาคตนะครับแต่บางคนก็อาจจะหยุดได้ก็ได้เพราะนั้นผมก็ต้องตอบแบบนี้อาจจะหยุดทางได้และไม่ได้เพราะนั้นต้องติดตามแต่ว่ามันจะหยุดเลยไม่ได้นะมันต้องค่อยๆถอนทีละนิดแล้วติดตามอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่ผมอยากจะเคลียร์อันนี้
7: ครับ
5: อันนี้สู้เรื่องนี้เลยนะครับความดันยาลดความดันไม่ได้ทำให้ไตที่วายความดันต่างหากที่ทำให้ไตที่วายแล้วคำแนะนำแบบเนี้ยคือบอกให้หยุดยาไปเถอะไปกินสมุนไพร ผมว่ามันเป็นคำพูดที่มันเสี่ยงไปหน่อยนะครับเพราะว่าโอเคสมุนไพรบางตัวมันช่วยลดความดันได้แต่ว่ามันไม่เป็นมาตรฐานมันไม่เป็นมาตรฐานนะฮะมันไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงในขณะเดียวกันสมุนไพรบางตัวก็ทำให้ไตวายก็มีนะ
7: เอาครับผม
5: ก็มันเป็นสารเคมีสมุนไพรก็สารเคมียาแผนปัจจุบันก็สารเคมีครับเพราะนั้นผมว่าถ้าเราเจอกันคนละครึ่งทางนะคือหมายถึงว่าที่ก็ทานยาตามที่คุณหมอเขาสั่งไปก่อนแล้วลองปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าหมอจะลดยาลงได้ไหมส่วนใหญ่หมอทุกคนเนี่ยมันจะมีแนวปฏิบัติอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันตัวพี่เองถ้าพี่ไม่อยากทานยาเยอะใช่ไหมพี่ก็กินให้จืดใช่ป่ะพี่จะกินสมุนไพรเสริมจะกินเป็ดเยี่ยมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าเราอย่าไปกินผมว่าแบบเนี้ยจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
7: ผมจะมันจะมียาความดันโลหิตกับไขมันมา
5: ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดี
7: อ่ะหรอกแค่ทานวันละเม็ดยาความดันเนี่ย
5: โอ้ก็เหมือนผมอ่ะผมก็กินทุกวันความดันเวลาเรากินเนี่ยเราก็ทำใจเวลาเราควักยามานะให้พี่จินตนาการว่าเรากำลังดูแลสุขภาพเรากำลังซื้ออนาคตที่ดีพี่คิดงี้ดิพี่ได้มีความสุขในการกินยา
7: ครับ
5: ผมแต่มาโอเคเนาะ
3: โอเคเนาะ
7: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับผม
5: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับเคลียร์กันไปอีกหนึ่งท่านครับต่อเลยท่านที่รออยู่กดโทรศัพท์เลยติดแล้วคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอคือจะถามให้ยายอายุ91นะคะเวลากลางคืนน่ะชอบท้องอืดกลางคืนนะคะกลางวันไม่เป็นไรแต่กลางคืนน่ะ
5: แสดงว่ากลางคืนเนี่ยลมแกเยอะ
8: จ้ะ
5: ลมแกเยอะ
8: ชอบให้กดท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับโดยรูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มอาการพวกอาหารไม่ย่อยซึ่งก็เจอบ่อยนะฮะผู้สูงอายุเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้กลุ่มอาการแบบนี้เจอบ่อยในผู้สูงอายุเช่นฟันจะมีปะล่ะ
8: ก็มีน้อยแต่คอยจะเคี้ยวกินไวทานไว
5: เขาใส่ฟันปลอมปะล่ะ
8: ไม่ใส่นะ
5: ใส่ฟันปลอมเนี่ยพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาพอไม่ใส่ฟันปลอมแล้วจะเอาอะไรเคี้ยวอ่ะก็ลงไปทั้งก้อนพอลงไปทั้งก้อนพร้อมก็อืดอยู่แล้วกินอะไรไปก็อืดแง่ๆเห็นไหมล่ะนะฮะเพราะนั้นขั้นแรกเนี่ยผมว่าลองดูอ่ะถ้าใส่ฟันปลอมได้ก็จะดีนะเราเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรับอาหารที่มันรสชาติไม่จัดที่มันย่อยง่ายนะฮะที่มันแบบไม่ได้ปรุงรสอะไรมากกินปลานะฮะกินปลาก
8: ิน
5: กินผักนะฮะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอมื้อเย็นเนี่ยอาจจะไม่ต้องทานเยอะนะฮะมื้อเย็นผมว่าเอาน้อยๆได้อาจจะเป็นแบบมื้อเบาๆสักหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าต้องกินยาลดกรดไหมต้องรักษาแบบพวกกระเพาะอาหารอักเสบหรือเปล่าเพราะบางคนก็จะเป็นโรคกระเพาะน้อยได้ก็ทำให้ท้องอืดได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเป็นมากจริงๆไม่หายสักทีก็อาจจะต้องส่องกล้องนะครับ
8: อ๋อจ้ะ
5: ต้องส่องกล้องดูกระเพาะนะฮะ
8: จ้ะ
5: ครับแต่ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนนะฮะครับ
8: ค่ะค่ะ
5: ครับ
8: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
5: ขอบคุณค่ะ
8: สว
5: ั
8: สดีค่ะ
3: โอเคครับอ้าวเคลียร์ไปอีกหนึ่งท่านต่อเลยกดเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
9: จากคุณวิษณุกลางครับจากจังหวัดขอนแก่นครับจากบ้านหนองไผ่หมู่14ตำบลเสียอำเภอเมืองขอนแก่นครับมีคลิปไควินเครือครับ
3: คุณหมอฟัง
5: ทีฮะขอมีชื่ออีกทีฮะ
3: ขอชื่อคำถามอีกทีครับคุณช่วยปิดวิทยุของคุณเปิดปิดเพลงแล้วคุณก่อนได้ไหม
5: ื่อยา
10: อะมีทิปไทรีนเคยครับ
5: อ๋ออะมีทิปไทรีนอะมีทิปไทรีนเป็นยาต้านซึมเศร้าตัวหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันน่ะเราเอามาใช้ในข้อบ่งชี้อื่นค่อนข้างเยอะเลยเช่นปวดหัวปวดหัวป้องกันปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะฮะหรือว่าใช้ในกลุ่มพวกเจ็บเส้นประสาทก็ได้นะพวกเจ็บเสียวแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ใช้อะมีทิปไทรีนได้ก็เป็นต้องตอบว่าเป็นยาต้านซึมเศร้าผลข้างเคียงสำคัญคือปากแห้งคอแห้งท้องผูกว่องซึมสับสนอะไรเงี้ยเป็นยาได้เนี่ยนะถ้ากินนานๆครับ
3: โอเคเคลียร์เนาะ
5: ครับ
3: โอเคครับต่อครับท่านที่รออยู่กดเลยครับฮะคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
11: ค่ะที่ถามแอมเปอร์ติตินเมื่อกี้ค่ะเท้าไม่บวมแต่ว่าจะถามเรื่องยาไขมันนะคะคือทานสลาเตอร์อยู่40มิลลิกรัมแล้วทีนี้ทานมาหลายปีแล้วตอนนี้ LDL ลดเหลือ76แล้วก็อะไรทั้งหลายมันลดหมดเลยมันอยู่ในเกณฑ์หมดตายีสลายอะไรพวกนี้แต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกให้ลดยานะคะแต่ลดเองได
5: ้ไหมคะคุณพี่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
11: อ๋อก็อย่างนี้นะคะเบาหวานไขมันอะไรเงี้ย
5: เบาหวานไขมันเคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
11: ไม่เป็น
5: ถ้าไม่เป็นเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูหน่อย LDL ล่าสุดเท่าไหร่นะฮะ
11: 76แล้ว HDLSDL ได้ต้อง90
5: 85ครับผมแสดงออกกำลังกายดีมากก็ยาลดไขมันใช่ไหมคือการดูว่าจะหยุดยาลดไขมันหรือลดขนาดลงได้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ดูค่า LDL เนาะแต่ว่า LDL เนี่ยมันจะพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นมีโรคประจำตัวแบบเส้นเลือดอุดตันไหมเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจหรือเป็นโรคไตเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้าเป็นนะเขาจะเอา LDL น้อยกว่า70น้อยกว่า70
11: ต้องน้อยกว่าอ๋อแต่ว่า76นี่ยังเยอะไปนะแต่ว่าเห็นค่า normal มันต้อง100อะไรอย่างนั้น
5: 130
11: อะไรอย่างนั้น
5: ครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้ด้วยฮะคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เป็นกลุ่มเส้นเลือดอุดตันที่มันจริงจังเนี่ยเขาก็จะเอาผ่อนมานิดนึงเช่นกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเอาผ่อนมาเอาน้อยกว่าร้อยอย่างเงี้ยหรือถ้าคนปกติก็อาจจะเอาน้อยกว่า130โดยที่ไม่ได้แบบคนที่ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเยอะนะก็เลยถามว่าคุณพี่มีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าคุณหมอเขาให้กินต่อเนี่ยเขายังคอนเซิร์นเกี่ยวกับโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ที่ลงทุนคุณหมอไปที
11: สรุปแล้วก็คือว่าต้องน้อยกว่า7ถ้าน้อยกว่า70แต่เราก็ไม่ควรจะลดเองอ่ะเนาะก็เขาให้คือมันเยอะมันต้อง40มิลลิกรัมอ่ะค่ะ
5: ลองถามคุณหมอเขาดูก่อนดีกว่าครับแต่จริงๆ40มิลลิกรัมในโดสเนี้ยในแง่ของงานวิจัยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆอ๋อเหรอ
11: คะอ๋อค่ะ
5: ใช่ครับ
11: เป็นเห็นเพื่อนเขากินแค่10มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะมันจะมีผลข้างเคียงไหมถ้าเรากินไปนานๆเพราะว่ามันเยอะโดสก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเนาะ
5: ใช่ใช่ใช่ลองปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะ
11: แล้วอีกอย่างนึงก็เห็นเขาบอกว่า HDL เยอะแล้วมันจะช่วยเรื่องไขมันเนี่ยได้ต้องเกือบร้อยเนี่ยSDL แสดงว่าเอ๊ะมันจะลบล้างกันได้ไหมคะ LDL
5: มันไปดูค่า LDL เป็นค่าผลรวมไงคือเวลาคุณหมอเขาจะตัดสินนะเขาจะตัดสินเอา LDL มาเป็นตัวตัดสินแต่ว่าองค์ประกอบอื่นนะเขาพูดประกอบไงเช่นถ้า SDL พี่ต่ำเขาก็จะแนะนำบอกเออพี่ก็ไปออกกำลังกายเยอะนะเนี่ย
11: แล้วก็คนจะเริ่มแจ็คกิสไลไม่เกินเลยต่ำกว่าหมดค่ะขอบพระคุณนะคะ
5: ครับ
3: โอเคครับเรียบร้อยเคลียร์กันไปเป็นสายสุดท้ายครับ เดี๋ยวใครอยากจะติดตามคุณหมอมาก่อนก็ต้องไปตามใน Facebook Live ต่อใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องเวทเทรนนิ่งในผู้สูงอายุนะครับอีกทีนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ลองเริ่มเวทจริ งๆ
3: ด้ว
5: ย
3: นะอ๋อดีดีครับดีครับอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
5: สวัสดีครับ
3: ภาควิทยุลงจบลงเท่านี้เดี๋ยวภาค Facebook Live ของคุณหมอไปติดตามชมแล้วก็ฟังกันต่อนะเราหมดเวลาคืนนี้แล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะข่าวมารอแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
19: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
20: นายกสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกปช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและจะเสนอของงบประมาณ141ล้านบาทจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
13: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
21: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
13: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงนึงบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับพูดถึงฝนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกเยอะจริงๆเข้าหน้าฝนตั้งแต่ช่วงของเดือนกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกมรสุมต่างๆเนี่ยพาดผ่านเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกในเดือนมิถุนายนก็ยังคงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับแต่ว่าเดือนมิถุนายนนี้ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมาเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้นะครับแต่ว่า อย่างเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์วันที่22แล้วก็29เนี่ยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็ไปสร้างสุขทางเสียงเพลงนะครับ PRD Music Therapy นะฮะให้กับโรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็เมื่อล่าสุดเลยเมื่อวันศุกร์ที่29นะครับศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละที่ห้องประชุมแสงสิงแก้วนะครับชั้น4โรงพยาบาลศรีธัญญาทำเอาคนที่เขาไปร่วมไปรับบริการของโรงพยาบาลทั้ง2ที่นะไม่ว่าจะเป็นจุฬาภรณ์หรือว่าศรีธัญญาเนี่ยมีความสุขมากนะครับนอกจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ยังมีศิลปินอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่29เนี่ยพอดีมันตรงกับถนนดนตรีไลฟ์ของเราด้วยนะครับมีหญิงทิติการด้วยนะครับไปแล้วก็อีกหลายๆคนเลยมีดีเจจาก FM 98.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กไปด้วยนะครับก็ได้ฟังเพลงกันอย่างเรียกว่าไพเราะจุใจกันเลยทีเดียวครับ

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเจ้าบ่าวคนหนึ่งตมบังก็ไปรับเจ้าสาวที่เรือนของเจ้าสาวที่พ่อเป็นเศรษฐีด้วยตระกูลเสมอกันแต่วันที่ไปรับเจ้าสาวเนี่ยปรากฏว่าพอเปิดเข้าห้องเจ้าสาวดูฟังโบ เจ้าสาวไม่อยู่ในห้องเอาไปไหนอ่ะหายไปได้ไงมันจะเป็นงานแต่งงานได้ไงไม่มีเจ้าสาวมีแต่เจ้าบ่าวหนีตามผู้ชายไปแล้วเจ้าสาวหนีตามทาสคนรับใช้ในเรือนของตนไปแล้วขันหมากไม้เลยท่านผู้ฟังอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้การฟังนิทานชาดกนิพพานธรรมบทนั้นฟังแล้วมันจะได้หลายมิติท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือฟังเรื่องราวแล้วบางทีมันจะมีธรรมะสอดแทรกอยู่มันจะมีสิ่งที่อาจจะสะท้อนมาในชีวิตของเราได้มันจะมีอุปมาอุปไมยที่แฝงความหมายลึกซึ้งเอาไว้เราฟังครั้งเดียวเหมือนได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าในมิติต่างๆที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์แน่นอนท่านผู้ฟังตรงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกที่เป็นแบบต่างๆปกติแล้วนิทานชาดกจะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะว่าชาติก่อนพบก่อนเป็นยังไงไงในชาติก่อนพบก่อนนั้นท่านก็มีคนที่ต้องไปเจอมีเพื่อนที่ได้พูดคุยกันเพื่อนเหล่านั้นคนเหล่านั้นบางทีก็ได้มาเป็นสาวกนี่ไงสาวกในทางคำสอนก็นำเรื่องราวของสาวกเหล่านั้นจัดเป็นเซตๆที่ท่านฟังจะเข้าใจได้ง่ายมาเล่าให้ฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนท่านฟังสามารถที่จะฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปฟังตอนนั้นทีหลังหรือฟังไล่เป็นลำดับมาได้หมดเพราะว่ามันจบในตอนไงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของสาวใจแตกสาวใจแตกหมายถึงคนที่ออกนอกลู่นอกทางผู้หญิงนะโดยเฉพาะยิ่งหญิงสาวแต่ในความใจแตกของเธอนี่เอ้าดันกลับได้บรรลุธรรมคือไม่ใช่ว่าใจแตกแล้วบรรลุธรรมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ไม่ใจแตกแล้วบรรลุธรรมก็มีคือหมายความว่านั่นเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้อยู่ในทางมรรคแปดไม่ผิดศีลโดยเฉพาะยิ่งศีลข้อ3เออแต่ว่านี่คือผิดศีลข้อ3อ่ะแล้วยังไงอ่ะเออทำไมยังได้บรรลุธรรมนี่จะเป็นเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้4คนด้วยกันท่านผู้ฟังเรื่องแรกวันนี้ดราม่าสุดๆคือเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าปัตตาจาราที่เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในบรรดาของภิกษุณีที่ทรงพระวินัยทั้งหลายแต่ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ที่ทรงวินัยหมายถึงว่าเข้มงวดในเรื่องศีลเรื่องวินัยอย่างมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านฟังอโทโทโทดราม่าสุดๆผิดศีลมาเต็มที่เลยชีวิตนี่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตลอดยังไงตอนที่เธอเป็นสาวดูฟังก็เป็นสาวแรกรุ่นเลยซึ่งเป็นนางสาวเหลืออายุประมาณ16ปีสาวแรกรุ่นเนี่ยมันจะมีความที่ท่านเรียกว่ามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวก็มามัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวนี่ก็หมายถึงว่าคือชุ่มอยู่แต่ว่าเรื่องของกามว่า
ฉันสวยฉันดีตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีมีรูปร่างสวยงามพอมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวเธอก็ฝักใฝ่ในบุรุษสมหวังฝักใฝ่ในบุรุษโลเลในบุรุษคำนี้หมายความว่าจิตมันน้อมไปในการที่จะมองผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงเธอนี่แบบมองจ้องจินตนาการจินตนาการถึงตัวเองจินตนาการถึงเขาอันนี้คือตรงนี้เลยว่ามัวเมาแล้วเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวมีความโลเลมีความฝักใฝ่ในบุรุษโลเลนี่หมายความว่าผู้ชายคนนี้ก็ได้ผู้ชายคนนั้นก็ได้ผู้ชายคนโน้นโอ้ก็ดีอย่างนี้ผู้ชายคนนี้ก็ดีอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าฝักใฝ่โลเลคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้แล้วด้วยความแบบมัวเมาและความฝักใฝ่ในเรื่องการอารมณ์อย่างนี้ทำให้เธอไปมีอะไรๆตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตัวเองบุฟังคือชอบผู้ชายที่เป็นธาตุในเรือนของตัวเองทั้งนั้นที่มารดาบิดาเนี่ยรักษาเต็มที่เลยนะคือรู้ว่าลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเลยจะรีบจัดงานแต่งงานให้เลยเพื่อให้แบบมีคู่ครองอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปอีกแบบนึงซึ่งกว่าจะหาคู่ครองได้ท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เสร็จแล้วเธอก็ไปตกล่องปล่องชิ้นกับธาตุในเรือนของตนหาคนที่มาเป็นคู่ครองที่เป็นเศรษฐีด้วยกันลืมบอกไปว่าเธอเป็นลูกของเศรษฐีนะพ่อก็รวยด้วยแล้วก็สร้างปราสาทที่อยู่สูงปราสาท7ชั้นให้เธออยู่บนชั้น7รักษาอย่างดีแม้กระนั้นอย่างที่ว่ายังสมคบรักใคร่มีอะไรๆกับคนใช้ในเรือนของตนเรียบร้อยแล้วเขากำหนดวันมาท่านผู้ฟังกำหนดวันอะไรกำหนดวันแต่งงานกำหนดวันแต่งงานไว้กับชายที่มีตระกูลเสมอกันคือครอบครัวเศรษฐีอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกชายก็เลยจะให้นางสาวปัตจาราเนี่ยไปแต่งงานด้วยกำหนดวันเรียบร้อยแล้วพอกำหนดวันเรียบร้อยเวลามันก็งวดเข้ามางวดเข้ามาใช่ไหมเธอก็แอบคุยกับคนรับใช้ที่มีอะไรอะไรด้วยกันแล้วนั่นแหละว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะแต่งงานแล้วจะไปอยู่ในเรือนของสามีอุ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วทำยังไงอ่ะเราก็พากันหนีไปกันแล้วก็แล้วกันปรึกษากันบ่ฟังแล้วจะหนีไปยังไงเราจะไปในช่องทางไหนคุยกันคุยกันเนี่ยจนกระทั่งว่าต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่จะส่งตัวแล้วจึงปรึกษากันว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องไปแล้วนะพรุ่งนี้นี่ไม่ได้แล้วไปอยู่ในเรือนสามีไม่รู้จะมีช่องทางอะไรยังไงหรือเปล่าจึงพากันไปเลยบุฟังคืนนั้นนัดหมายกันอยู่ตรงนั้นเวลานั้นจะทำสัญญาณอย่างนี้เธอก็ออกมาจากช่องนี้แล้วก็ไปทางนี้ประตูเมืองจะเปิดเวลานี้เรารีบออกไปตรงนั้นเราจะไปได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่กันที่นั่นเตรียมการเรียบร้อยบุฟังด้วยความแบบมัวเมานะด้วยความแบบก็ฝักใฝ่นะโลเลมันก็เลยเป็นอย่างนี้หนีไปเลยงานแต่งงานเป็นไงอ่ะโอ้ยไม่มีเจ้าสาวแล้วจะเป็นยังไงอ่ะล่มมาดีท่านผู้ฟังงานแต่งงานไม่เป็นงานแต่งงานเขาเปิดห้องเขาไปดูเอ้าหายไปแล้วเอาแล้วผู้ชายมารับตัวทำไงเอวังก็มีด้วยประการราชนี้จบเลยพ่อนี่ขายหน้าอย่างมากทั้งขายหน้าทั้งเสียใจคือเหมือนว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นงานแต่งงานต้องวางก็จะไหมแบบไม่ต้องมีคนอื่นมามากๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยความเสียใจเนี่ยมันก็จะอยู่ในวงที่รู้กันเฉพาะภายในใช่ไหมถ้าข่าวมันไม่แพร่ออกไปก็ไม่ขายหน้าละแต่วันนี้คนอื่นเข้ามาด้วยไงคนอื่นที่เป็นแขกคนที่เราเชิญมาให้
เป็นสามีด้วยเงี้ยลูกเขยเงี้ยจะมาเงี้ยโอ้โหเสียหน้ามากๆเลยทั้งเสียหน้าทั้งเสียใจไม่รู้จะพูดยังไงฝ่ายนางสาวปัตตจราไปยังไงบ้างเธอเป็นลูกเศรษฐีเนาะแล้วก็ไม่เคยทำอะไรมาตั้งแต่เกิดล่ะสบายทุกอย่างใครทำอะไรให้กินถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาให้ถึงเวลาเขาก็ตักน้ำมาให้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอหนีไปอยู่คนใช้ไปอยู่กันที่ไหนอ่ะที่นี่ที่นี่แหละที่เตรียมการเอาไว้ก็ในป่าแห่งหนึ่งมีที่ทำกินได้ปลูกเรือนได้แต่ฉันจะปลูกเรือนไว้แต่ทำที่ทำกินอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอยู่กันไปได้นะอยู่ได้ต้องฟังมาถึงแล้วก็ต้องไปหาบน้ำเตรียมน้ำมาเสร็จแล้วก็ต้องไปเก็บผลไม้เตรียมผลไม้มาเสร็จแล้วก็ต้องทำอาหารสัตว์เธอเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ทำงานนั่นนี่มีการผ่าฟืนมีการปลูกผักอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องมาทำที่ไม่เคยทำกับข้าวต้องทำกับข้าวเป็นปรากฏพออยู่ด้วยกันไปอันนี้ก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นในทุกชั้นวรรณะขนาดวรรณะพราหมณ์ที่เป็นคนสูงศักดิ์ยังมารักกับวรรณะที่ต่ำต้อยกว่าอันนี้ก็อาจจะมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดราม่าแน่ว่าที่เวลาเธอทำไม่เคยทำอะไรแต่ก็ต้องมาทำอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องแบบมีการลำบากลำบนมีการปรับตัวกันแน่นอนทีนี้ปรับตัวได้หรือไม่ได้มันก็ต้องได้แหละเพราะอะไรเพราะตั้งท้องแล้วเธอตั้งท้องขึ้นท่านผู้ฟังตั้งท้องแล้วยังไงก็ต้องไปคลอดแล้วจะคลอดทำยังไงปกติท่านผู้ฟังในสมัยนั้นเวลาจะคลอดนี่ก็จะต้องไปคลอดที่เรือนของแม่ตัวเองมีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะว่าจะได้ช่วยกันดูแลเด็กที่เกิดมาอย่างสุขภาพของแม่ที่จะอ่อนแรงจากการคลอดซึ่งเทคโนโลยีในการทำคลอดสมัยนั้นท่านผู้ฟังมันไม่ได้หรูสบายเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้พอคลอดมาปุ๊บแม่นี่ก็เหมือนกับว่าแทบจะออกจากโรงพยาบาลได้เลยกลับบ้านได้เลยอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนนึงมันต้องพยาบาลกันเยอะแต่ดูแลกันใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็มักจะกลับไปที่เรือนของครอบครัวตนเองจะไม่ได้ทำคลอดที่เรือนของสามีไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลนะฟังสมัยก่อนไม่มีก็จะมีหมอตำยาไปทำคลอดที่เรือนนั่นเองจุดนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ว่าทำไมพระนางสิริมหามายาที่เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้านี่นะท่านถึงมาคลอดพระพุทธเจ้าในป่าได้เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะกลับไปที่เมืองของตัวเองไงจากกรุงกบิลพัสดุ์จะไปที่กรุงทวารหะในระหว่างทางนั้นก็คลอดโพธิสัตว์ออกมาเหมือนกับนี่เลยนางสาวปัตตจราแต่คิดว่าจะกลับไปที่เรือนของตนสามีก็โอ้ยไม่อยากให้กลับเพราะอะไรก็กลัวความผิดไงกลัวความผิดที่ว่าอ้าวหนีไปสองคนโอ้ยทาสในเรื่องของฉันหายไปคนหนึ่งลูกสาวของฉันหายไปคนหนึ่งเดาได้เลยว่าลูกสาวหายไปไหนเราได้กลิ่นกันมาตั้งนานแล้วถ้ากลับไปคราวนี้โอ้ยกูโดนแน่ก็คิดว่าอย่างนี้เลยไม่อยากกลับไปแต่ว่าเธอก็จะทำยังไงเพราะว่าลูกมันจะคลอดแล้วแต่ก็แม่มือใหม่ด้วยเนาะแบบไม่เคยคลอดลูกมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะให้สามีไปส่งสามีก็ออดแอดแอดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปพอดีดีดาดาดิงดิงดองดองไปงี้ทุกฟังเธอใกล้เต็มที่แล้วไงเธอรู้ในท้องเป็นยังไงไม่รอแล้ววันนี้ระหว่างที่สามีไปเก็บของในป่าเธอไปเองเลยทุกฟังเดินทางกลับเลยเดินทางไปสามีกลับมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยภรรยาเราไปไหนโอ้สงสัยกลับไปที่เมืองแล้วอ่ะไปเราจะรีบไปตามเดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วก็จะรีบไปตามระหว่างไปตามท่านผู้ฟังกลางทางนั่นเลยกลางทางนั่นเกิด
ลมปั่นป่วนขึ้นในท้องเรียกว่าลมกัมมชวาตคือพลังที่มันจะให้ลูกคลอดออกมาได้นะดันกลับมาปรากฏว่าดันไปดันไปลูกคลอดมาโป๊ะเลยนั่งคลอดอยู่กลางป่าเลยฝั่งระหว่างทางเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสองคนนี้เขาก็มาอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีนั่นแหละระหว่างทางคลอดลูกคนแรกตัวฝั่งก็เป็นตามมีตามได้อะนะจุดนั้นเราสายรกทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาแล้วเลือดแล้วน้ำอะไรทำยังไงก็หาวิธีจัดการเอาหาน้ำแถวนั้นหามีดแถวนั้นมีดในพรานเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกระบวนการวิธีอะไรเขาทำไปแล้วเธอก็ผ่านมาได้พอคลอดลูกออกมาแล้วทำไงไปกลับบ้านแล้วกันกลับบ้านเราก็ไม่ได้ไปหาพ่อแม่ของภรรยานะกลับบ้านเลยคราวนี้ก็อยู่ดำรงชีวิตกันไปทำฟังในช่วงที่เธอให้นมบุตรในช่วงที่กำลังประคบประงมเด็กน้อยให้คลานให้ยืนให้เดินก็ใช้เวลาสักปีสองปีนะพอเด็กมันจะเดินได้นะพอเด็กเริ่มเดินได้ทำฟังคราวนี้ตั้งครรภ์อีกลูกคนที่สองพอมีลูกคนที่สองเธอก็ขอร้องสามีอีกว่าเนี่ยต้องไปคลอดลูกที่บ้านแม่นะผมอาจจะได้มีคนช่วยดูแลก็เหมือนเดิมตรงฝั่งสามีก็ดีดีดาดาดิงดิงดองดองเดี๋ยวไปอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอลูกทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โน่นก็ไม่ได้ไปสิจนสุดท้ายเธอรู้ว่าใกล้คลอดเต็มที่แล้วเลยไปเองคราวนี้ไปเองคราวนี้เอาลูกไปด้วยอุ้มลูกคนแรกขึ้นที่เซเอลเพราะว่าถ้าจูงมือลูกเดินเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลามากแต่ต้องการเดินเร็วเดินเร็วๆท้องด้วยนะแล้วอุ้มลูกด้วยนะท่านฟังผมคิดดูก็หนักอยู่พอสมควรละสามีพอรู้ว่าภรรยาไปแล้วเนื่องจากกลับมาบ้านก็ตามไปอีกคราวนี้ตามทันแล้วชวนให้จะกลับเธอไม่ยอมกลับคราวนี้ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่กับเธอแล้วโอ้ยแล้วทำไงอะเกิดฝนตกจำฟังฝนตกพร้อมกันกับลมที่อยู่ในท้องเนี่ยมันตีขึ้นแล้วหมายว่าจะคลอดลูกแล้วฝนตกเนี่ยนะหมายความว่าตกแบบมันไม่ใช่ฤดูของเขาอะมันก็ตกหนักมาเลยแล้วระหว่างนั้นท้องเธอก็ปวดขึ้นมาด้วยสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่สามีก็จะชวนให้กลับบ้านด้วยสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันจำฟังลองคิดดูหนึ่งสามีก็ชวนให้กลับไม่จะไม่กลับฝนก็กำลังตั้งเขาตกหนักเริ่มลงเม็ดแล้วท้องก็ปวดอีกโอ้โหมีเวทนาทุกด้านเลยมีผัสสะมากระทบทุกด้านเลยทำยังไงง้วก็ต้องให้สามีช่วยละต้องหาที่บังฝนซะก่อนสามีก็มองไปมองมาทุกฝั่งเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งที่มีจอมปลวกอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าจะไปตัดไม้ตรงนั้นมาทำเป็นที่มุงบังให้ภรรยาจะได้คลอดลูกได้ช่วยดูแลกันไประหว่างที่เปียกฝนกันอยู่นะสองคนนะฝนตกหนักสู้ๆเลยนะสามีไปเลยถือมีดเข้าไปตรงจอมปลวกเริ่มตัดไม้ปรากฏตรงนั้นในระหว่างมันมีงูพิษอยู่ในจอมปลวกพอเขาเหยียบตรงนั้นน้ำไหลเข้าไปตรงนี้นั่นนี่งูมันอารมณ์เสียนี่สัตว์ที่มีพิษนะท่านผู้ฟังหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บนี่มีอาวุธหรือว่ากันเถอะสัตว์ประเภทไหนมันมีอาวุธหรือเครื่องมืออะไรมันก็จะใช้สิ่งนั้นแหละมาในการทำอะไรของมันก็ตามงูมีเขี้ยวมีพิษมันก็ใช้เขี้ยวใช้พิษของมันนั่นแหละมาเป็นเครื่องที่จะไม่รู้แหละจะระงับอะไรที่มันรู้สึกไม่พอใจกัดเข้าเลยกัดเข้าที่ขาของสามีเลยกัดมับปึ้งพิษนี่ฉีดเข้าปื๊ดเต็มๆสามีนี่เจ็บขาด้วยล้มลงโอ้ย
พิษเข้าสู่ร่างกายทุกฝั่งไม่มีใครช่วยแล้วภรรยาก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฝนมันตกเลยสามีร้องเท่าไหร่ภรรยาก็ไม่ได้ยินพิษนี่แล่นเข้าตามกระแสเลือดไปสู่หัวใจพอพิษเข้าถึงหัวใจปุ๊บมันปั๊มบีบไปทั่วร่างกายเลยเลือดนี่แข็งตัวขึ้นทุกฝั่งเลือดมันเนิดขึ้นเลยนะเพราะว่าถ้าโดนพิษงูนี่ระบบประสาทต่างๆชัดดาวหมดตัวนี่เริ่มแบบไหม้จากข้างในเรียกว่างี้ดีกว่าสีของร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นสีเขียวแบบไฟไหม้สีเปลวไฟสีเขียวทุกฝั่งเคยเห็นปะไหม้อยู่งั้นแต่ข้างในนี่ร้อนขึ้นล้มลงตึ้งตายภรรยานี่ไม่รู้นะเมื่อไหร่สามีจะมาเมื่อไหร่สามีจะมาฝนก็ตกในระหว่างนั้นลูกก็ดันออกมาจากครรภ์อีกลูกคนที่หนึ่งก็ร้องไห้อยู่ตลอดเลยเพราะว่าฝนตกไม่รู้จะทำไงเด็กน้อยเธอก็เลยยืนแบบสี่ขานะลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วเนี่ยเอาทั้งสองคนบังอยู่ใต้ตัวเองหรือเอาตัวเองเนี่ยแบบยืนสี่ขาทุกคนเอาเข่าแล้วก็เอามือค้ำเอาไว้ในข้างล่างก็มีที่นิดหน่อยพอให้ลูกสองคนอยู่ได้ไม่ให้โดนลมโดนฝนตัวเองก็โดนลมโดนฝนแทนทุกฟังโอ้หนาวสารมากแล้วด้วยการที่ทั้งโดนลมโดนฝนหนาวด้วยใช่ไหมเพิ่งคลอดลูกด้วยนะโอ้ระบบร่างกายนี่มันปั่นป่วนนะผู้ฟังทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยเขียวขึ้นเลยนะคือซีดแบบเขียวๆเหลืองๆอ่ะเหมือนคนไม่มีเลือดในตัวนะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงมากเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะคือจะว่าแล้วก็เกือบตายบ้างกันเถอะพอฝนสงบท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสามแม่ลูกจะมาฟังลูกสองคนแล้วก็แม่เหมือนตอนนี้ก็เอ๊ะพ่อไปไหนเราจะไปตามหาพ่อกันดูเห็นว่าเดินไปตรงนั้นแล้วก็พาลูกไปแล้วตัดสายรกสายอะไรยังไงก็หาอะไรแถวนั้นน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำยังไงนะกับยาวก็ไม่แน่ใจเอาอย่างไรก็ตามผ่านมาแล้วแล้วเธอก็ไปหาสามีเดินไปทางนี้เดินไปตรงจอมปลวกนั้นเดินไปนิดหน่อยเอ้าเห็นร่างสามีนอนแอ่งแม่งอยู่แข็งเก๊กเด็กเลยทุกฝั่งแข็งโป๊กสามีตายแล้วสามีตายแล้วตายที่แบบทางที่ไม่มีใครไปก็ด้วยทางเปลี่ยวตายแล้วทำไงจะกลับบ้านก็ไม่มีใครแล้วกลับบ้านพ่อแม่ดีกว่าก็เลยจะเดินทางกลับไปทางเมืองสาวัตถีจำฝังเดินด้วยเท้านี่แหละไม่มีเกวียนไม่มีขี่ม้าใดๆพาลูกสองคนไปด้วยระหว่างทางปรากฏว่าต้องข้ามแม่น้ำอจิราวดีซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่ได้สูงมากประมาณหัวเข่าพอเดินข้ามได้ด้วยลูกสองคนจำฝังคนแรกที่เพิ่งคลอดมาเลยนะก็อุ้มไว้คนที่สองที่พอเดินได้ก็จูงมือเดินเอาพอเดินไปถึงแม่น้ำทำไงนี้ไปสองคนไปไม่ไหวเธออุ้มสองคนไม่ไหวพยายามอุ้มไม่ไหวจะไปทีเดียวไม่ได้เลยต้องแบ่งไปคราวนี้แม่น้ำมัจจุราชดีก็กว้างประมาณสักตรงจุดที่ข้าพเจ้าเห็นนะเคยไปดูอยู่ก็ประมาณ100ถึง200เมตรประมาณนี้100ถึง200เมตรก็กว้างอยู่พอสมควรนะแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไม่ลึกมากแต่พอเดินข้ามได้จังหวะนั้นปรากฏว่าเธอก็เลยเอาลูกคนที่สองอุ้มไปก่อนแล้วเดินข้ามไปเสร็จแล้วก็ไปวางอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินกลับมาแล้วได้บอกลูกคนแรกที่พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยนะบอกว่าให้รอแม่อยู่นี้นะเดี๋ยวแม่ไปส่งน้องก่อนเสร็จแล้วจะมารับลูกนะลูกก็โอเคนะแบบบอกได้เข้าใจดีแล้วก็ยืนรอแม่อยู่ในจุดนั้นแม่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างทางกลับมาดูฟังเธออยู่กลางแม่น้ำพอดีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันบินมาแล้ว
เงี้ยวขึ้นแล้วเหยี่ยวนี่มันตาดีนะท่านฟังมันมองเห็นเด็กอะเด็กที่อยู่ใต้โคนไม้นั่นน่ะก็เป็นแบบเด็กแดงๆแล้วเป็นเหมือนชิ้นเนื้อห่อผ้าอยู่ก็ตามเนี่ยมันเห็นดิมันตาดีมันมิงโฉบมานี่แม่ก็อ้าวลูกเหยี่ยวมาได้ไงเนี่ยเลยพยายามที่จะโบกมือไล่เหยี่ยวอยู่ใกล้กันเหยี่ยวมันไม่แคร์เลยโบกมือไล่นี่เพื่อที่จะให้เหยี่ยวมันหนีไปแต่เหยี่ยวมันด้วยความเร็วระวังมันโฉบบินมาปุ๊บนี่โฉบเอาเด็กไปเลยได้เกิดมาใหม่ๆอ่ะ 2-3 โลอ่ะทุกท่านมันโฉบไปได้เลยโฉบไปด้วยกรงเล็บของมันเด็กก็ร้องจ้าขึ้นดิร้องจ้าขึ้นแม่ก็โอ๊ยลูกเรียกลูกคนที่สองนะแต่ลูกคนแรกได้ยินเรียกว่าคิดว่าเรียกตัวเองนะมาฟังแม่โบกมือแล้วก็เรียกลูกเนี่ยก็เลยโดดลงน้ำไปด้วยนะมาฟังเพื่อที่จะไปหาแม่แต่แม่อยู่กลางแม่น้ำนะลูกคนแรกก็เลยจะไปหาแม่แต่พอก้าวลงแม่น้ำไปด้วยความที่ว่าเป็นเด็กน้อยนะมาฟังน้ำลึกเพียงแค่เข่าก็ตามเถอะมันก็เลยท่วมนะท่วมไปไม่ได้เด็กน้อยพอลงแม่น้ำไปเสร็จปุ๊บก็ถูกน้ำพัดไปแม่มองมาอีกทีเอ้าลูกคนแรกถูกน้ำพัดไปแล้วจะไปช่วยลูกคนแรกก็ไม่ทันนะเพราะน้ำมันพัดไปจะช่วยลูกคนที่สองก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปตัวเองยืนอยู่ตรงกลางทำอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ฟังทำอะไรไม่ได้เลยเธอยืนคอตกอ้าปากค้างมีจิตใจห่อเหี่ยวแบบอยู่กลางน้ำนั่นแหละลูกคนแรกไปแล้วตามน้ำไปจมน้ำแล้วก็หายไปเลยลูกคนที่สองก็ไปแล้วถูกเหี่ยวโฉบไปสามีก็ตายในทางเปลี่ยวเหลือตัวคนเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กลางน้ำร้องไห้นะร้องไห้จนว่าไม่มีน้ำตาว่างั้นเถอะจนน้ำตามาออกใหม่ก็ร้องไห้ใหม่พอได้สติสักนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเราไปหาพ่อแม่ก็แล้วกันก็ท่านคงไม่ฆ่าไม่แกล้งหรอกแล้วก็ยังเป็นลูกกันอยู่นะคิดว่าอย่างนี้เธอก็เลยออกจากแม่น้ำพอขึ้นมาประมาณหนึ่งได้เจอคนเดินทางตำรวจที่ดูตาทางแล้วเขาก็เป็นชาวสามัคคีนี่แหละก็เลยถามคนเดินทางว่าท่านมาจากเมืองไหนก็บอกมาจากเมืองสามัคคีแล้วรู้จักพ่อของฉันไหมยังอยู่กันดีไหมเพราะว่าก็จากมาหลายปีอยู่นะก็ต้องถามข่าวๆกันนิดหนึ่งที่อยู่ตรงถนนนั้นหัวมุมตรงนี้ตระกูลนั้นเป็นยังไงถามดูโอ้รู้จักดีคนเดินทางก็บอกผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลตรงนั้นแหละเพิ่งเดินทางออกมาเช้านี่เองแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเรือนั้นแบบโอ้ยเกิดเรื่องแล้วโอ้ยอย่าพูดเลยเป็นเรื่องไม่ดีโอ้ยยิ่งอยากรู้เลยเพราะนี่คือพ่อแม่ตัวเองเรื่องของพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมโอ้ยบอกเธอเพราะว่าฉันไม่รู้จักใครคนอื่นหรอกรู้จักคนนี้ครอบครัวนี้เท่านั้นขาดกันอยู่คนเดินทางเลยบอกให้ว่าโอ้ยผมฝนตกเมื่อคืนนี่สิตกถล่มทลายเลยจนกระทั่งว่าหลังคาบ้านของเศรษฐีอ่ะพังตึ้มลงมาแล้วคนข้างในนี่ตายหมดทั้งพ่อทั้งแม่พี่ชายคนหนึ่งแล้วก็คาดการณ์ว่าสะใภ้อาจจะตายด้วยตายหมดเลยเรียบร้อยเขาเพิ่งเผาเมื่อเช้านี้เองคืออินเดียสมัยก่อนผู้ฟังเวลาคนตายโหงเนี่ยเขาจะชาปนกิจเลยจะไม่ได้มาเก็บไว้5วัน7วัน3วันเหมือนประเทศไทยไม่มีตายเช้าเผาเย็นตายเย็นเผาเช้าอย่างนั้นเลยอันนี้ตายเมื่อคืนใช่ไหมเผาตอนเช้าเลย3คนเลยทั้งพ่อแม่พี่ชายหรืออาจจะสะใภ้ด้วยเผาอยู่แล้วเถินตะกอนยังไหม้อยู่เลยท่านเห็นแล้วก็เลยรีบเดินทางมานี่แหละเพราะต้องไปธุระก็เลยบอกลากันก่อนนะนางสาวปัจจาราท่านผู้ฟังเธอแบบอึ้งเลย
คราวนี้ยิ่งแบบไม่รู้จะทำไงจริงๆเลยไม่รู้ก็จะกลับไปไหนแล้วเนี่ยสามีก็เพิ่งตายใช่ไหมในทางเปลี่ยวกลับบ้านเดิมสามีไม่ได้ลูกสองคนคนหนึ่งถูกเหยี่ยวโฉบไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ตายแล้วเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันยังไม่ดับเลยคือพอคิดถึงภาพนี้ตัมบูฟังโอ้โหแบบมันเศร้ามากเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสักคนหนึ่งได้เลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วตัมบูฟังเป็นดราม่ามากมากสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีคนที่เคราะห์ร้ายเคราะห์ซ้ำกรรมซัดทุกแล้วทุกอีกเหมือนคนพิการซ้ำซ้อนน่ะขาขาดแล้วยังตาบอดอีกตาบอดแล้วยังพิการอย่างอื่นอีกหูไม่ดีโอ้พิการซ้ำซ้อนอันนี้คือแบบมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคนที่รักตายหมดทรัพย์สินสมบัติมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องคิดไม่รู้อยู่ไหนแล้วญาติล่ะจบแล้วจบแล้วญาติไม่มีมีแค่นี้เท่าที่มีที่เหลือไม่มีแล้วสุขภาพโอ้อ่อนแรงสุดๆเพิ่งคลอดลูกมาจะเอาอะไรสุขภาพก็ไม่ดีญาติมิตรก็สูญเสียทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นเลยสติสัมปชัญญะนี่หลุดไปหมดตะบังสติสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลยแบบเพ้อไปเลยคือเจอเรื่องนี้ช็อกซินิม่าแบบนี้แบบกลายเป็นหญิงประสาทไปเลยเธอก็เดินไปแบบประสาทแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะเดินไปผ้าที่เธอนุ่งมาก็หลุดไปแล้วก็บ่นเพ้อถึงอะไรบ่นเพ้อถึงลูกถึงสามีถึงพ่อแม่พี่ชายบ่นเพ้อไปคนเห็นแล้วก็เลยบอกนี่หญิงบ้าแล้วเธอก็เดินไปตามทางไปสู่เมืองสาวัตถีแหละเข้าไปเมืองสาวัตถีหญิงบ้าแล้วเป็นไงเขาก็เล่นกันเลยเอาฝุ่นซัดใส่บ้างเอาอะไรปล่อยลงบนร่างกายบ้างหรือว่าเธอแบบเดินเปลือยกายไปดิขวางด้วยก้อนหินต่างๆด้วยในขณะนั้นท่านบวงพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่วัดเชตวันในเมืองสาวัตถีข่ายคือปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านบวงได้แผ่ไปกระจายไปได้เห็นนางสาวปัจจาราที่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นหญิงบ้านี่แหละโอ้เธอผู้นี้จะบรรลุธรรมได้ขายของพระพุทธเจ้าแผ่ไปจึงบันดาลหมายถึงว่าให้กระแสจิตของท่านส่งไปถึงปัจจาราให้เธอเดินมาทางวัดเชตวันพอเข้าไปถึงวัดเชตวันคนก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะก็เลยมีชายผู้หนึ่งเขาโยนผ้าให้เธอพระพุทธเจ้าก็เรียกชื่อเธอไปเลยเรียกว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดเรียกเธอเสร็จแล้วเธอก็เลยอึกขึ้นตะมุฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดังสะท้อนก้องเข้าไปในจิตของนางปัจจาราเกิดได้สติขึ้นมีฮิริโอตปะว่าเอ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้านี่นะก็เลยนั่งหยองๆลงแล้วก็เอาผ้าที่เขาโยนให้มานี่มาคลุมตัวไว้พอกลับได้สติขึ้นนิดหนึ่งตรงนี้รู้ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจึงเข้าไปหาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนื่องว่าโอ้ยเสียใจมากเลยสามีก็ตายในทางเปลี่ยวลูกคนหนึ่งก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปลูกอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปพ่อแม่พี่ชายก็ถูกเรือนทับตายเผาอยู่เนี่ยทำยังไงเสียใจมากคือเคสนี้คือถูกลูกสอนคือความโศกที่เมาแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้ฟังเทศ
นัยยะของอนัมตตคะปริยายคืออุปมาเปรียบเทียบถึงน้ำตาสมบัติน้ำตาความเศร้าโศกที่เราหลั่งไหลออกจากการที่เรามีความทุกข์ในชาตินี้เนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ทั้งหมดที่เราเคยเจอมาแล้วน้ำตาไหลมาในช่วงหนึ่งกับที่ผ่านมาน้ำตานะน้ำตาเท่านั้นเองนะน้ำตาที่ออกมาในช่วงหนึ่งกับนี่เอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยกว่าอีกนะท่านผู้ฟังความทุกข์ที่เราเจอมาในตลอดหนึ่งกับที่ผ่านมานี่มันมากกว่าอีกนะน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยไปนี่กับเดียวนะแต่เราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวป่ะเราเกิดมามากกว่านั้นมากนะแสดงว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะไอ้ตรงที่เราเจอเนี่ยจิตเดียวเอามันสักปี๊บหนึ่งได้ไหมน้ำตาไหลเหตุการณ์นี้อาจจะสักปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งโอ้โหแล้วน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้โหแล้วยังมากกว่านั้นอีกโอ้โหแล้วจะให้ไปทุกข์แบบนี้อีกต่อไปอีกเหรอเกิดไปอีกหนึ่งกับเกิดไปอีกสองกับจนน้ำไม่ท่วนโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่คืออนัมมัตตกะปริยายนะแต่มันจะมีรายละเอียดเปรียบเทียบกันอีกหลายอย่างนะฟังทั้งเรื่องเมล็ดผักกาดทั้งเรื่องเอาผ้ามาลูบที่บนภูเขาหินอย่างเงี้ยนะพอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอนัมมัตตกะปริยายแล้วเธอรู้ซึ้งเลยว่าโอ้ยเราทุกข์มานี่มากแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลยณจุดนั้นหลังจากที่ได้ฟังคาถาของพระพุทธเจ้าดังว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อตานตานบิดาก็ไม่มีถึงพวกพ้องก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีบัณฑิตทราบ

ันก็แยกจากกันมันคือกระแสน้ำมันไหลไปเร็วช้าแรกๆมันก็ไหลไปเร็วไงหลังๆก็ไหลไปช้ามันก็เลยแยกจากกันน้ำที่มันลาดไปอันที่สามก็ไหลไปได้ไกลกว่านั้นแล้วก็แยกจากกันอีกเหมือนกันเธอก็เลยได้สติกำหนดเห็นปัญญาขึ้นในข้อนี้ท่านผู้ฟังวิปัสสนาเกิดนะขณะที่กำลังล้างเท้านะเห็นว่าสัตว์ที่ตายในวัยต้นก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งแรกคนที่ตายในวัยกลางก็มีเหมือนเทน้ำลงครั้งที่สองคนที่ตายในเวลาแก่มีเหมือนในครั้งที่สามพระพุทธเจ้านี่กำหนดรู้ดูเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามีเน็ตเวิร์กไงมันมี Wi-Fi เชื่อมอยู่ตลอดนะตรวจดูจิตของปัตตจารานี่เฮ้ยนี่จังหวะนี้จะได้ละในขณะที่ล้างเท้าอยู่ส่งไปตามกระแสจิตเลยส่งคำนี้ไปเหมือนส่งเมสเซจไปแต่ส่งด้วยจิตนะคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมประเสริฐกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมนั้นเธอฟังตรงนี้ปึ้งเลยระวังบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ล้างเท้าอยู่นั่นแหละวิปัสสนาเกิดแล้วเกิดในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าแบบว่ามานั่งสมาธิดูอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แบบอื่นก็ได้เหมือนกันเธอบรรลุเป็นพระอรหันต์ระวังในที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงพระวินัยด้วยเป็นเอตตัคคะของฝั่งภิกษุณีน่าสะใจมากหมายถึงว่ามันดราม่ามากแล้วสาวใจแตกสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์จะมีเรื่องที่สองระวังคือเรื่องของหญิงที่ชื่อว่าสุมิตตาอันนี้ก็เป็นชื่อที่เหมือนกับว่าเรียกขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจกันว่าหมายถึงคนนี้นะแต่ว่าเธอคือภรรยาของนายพรานชื่อกู้กุตมิตรก็ลักษณะเดียวกันระวังสาวสวยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าเธอเป็นโซดาบันตั้งแต่เป็นเด็กนะเป็นโซดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบอะพ่อพาไปฟังเทศฟังธรรมแต่ปรากฏว่าพอสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นสาวขึ้นก็ลักษณะเดียวกันว่ามีความมัวเมาด้วยความเมาในความเป็นสาวแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ว่ามีอะไรกับคนใช้ในเรือนของตนแต่เพราะว่าคือมีศีลไงแต่ว่าในศีลของที่เธอมีเนี่ยมันมีที่หลุดอะว่ามีที่หลุดนี่เพราะอะไรคือครั้งหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างไปอยู่บนปราสาทชั้น 7นี่แหละพ่อแม่รักษาไว้สาวสวยเนาะเตรียมที่จะให้แต่งงานเห็นนายพรานเห็นนายพรานชื่อกุกกุตมิตรนายพรานคนนี้เขาก็ฆ่าสัตว์ด้วยการจับบ่วงบ้างด้วยการวางกับดักบ้างแล้วด้วยการแทงหลาบ้างฆ่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาขายในเมืองในระหว่างที่นายพรานชื่อกุกกุตมิตรขนสัตว์มาในเกวียนเนื้อสัตว์นี่เต็มเลยกลิ่นนี่โอ้มาขึ้นเลยมาขายเนื้อปรากฏว่านางสาวสุมิตาตกหลุมรักเธอเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรักที่มันเคยมีมาในการก่อนเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติก่อนๆเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันในชาติที่พระพุทธเจ้ากัสสปะอุบัติขึ้นแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้ากัสสปะปรินิพพานเขาก็เลยจะสร้างเจดีย์ถวายในชุมชนนั้นปรากฏว่าสามีภรรยา2 คนนี้แบบประมูลขึ้นว่าฉันจะเป็นเจ้าภาพในการทำเจดีย์ซึ่งต้องใช้เงินมากเศรษฐีในเมืองก็ไม่ฉันจะเป็นสองคนนี้เป็นเศรษฐีบ้านนอกโอ้ยก็สู้เขาไม่ได้เงินไม่ถึงแล้วประมูลกันไปประมูลกันไปเงินไม่ถึงจนเงินหมดอะเงินทุ่มหมดตัวก็ยังไม่พอเพราะว่าเขามีเงินมากกว่าเศรษฐีในเมืองเธอทั้งครอบครัวก็เลยบอกว่างั้นฉันพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกทั้งหลายหลานด้วยจะเป็นทาสของเจดีย์ด้วยจะดูแลเจดีย์นี้ด้วยเขาก็เลยให้สามีภรรยาและครอบครัวนี้เป็นหัวหน้าในการสร้างเจดีย์ในการทำบุญใหญ่นี้พอทำแล้วได้บุญมากเลยนะทุกฝั่งได้บุญมากๆเลยใ

0: ชาตินั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมไงท่านผู้ฟังด้วยความที่ยังไม่บรรลุธรรมทำให้คติของการไปเกิดเนี่ยมันไม่แน่นอนฝ่ายภรรยาได้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีฝ่ายสามีดันกลับไปเกิดอยู่ในตระกูลของนายพรานก็เลยต้องทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีด้วยกรรมที่เคยทำกันในปางก่อนมาอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นกันก็เลยรักกันเห็นกันรักกันฝ่ายผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้แบบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นใดๆนะแต่เห็นในพรานคนนี้แล้วมันก็รักเลยอ่ะเพราะว่ากรรมในการก่อนแต่คนเรามันจะรักกันด้วยเหตุสองอย่างดูฟังคือกรรมเก่าที่เคยทำกันมานี่ก็หนึ่งอย่างหรือว่ากรรมใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันในชาตินี้ความรักก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้พอเห็นแล้วรักแล้ววางแผนว่าจะหนีละคราวนี้จึงเอาเงินยัดให้คนรับใช้ลงไปสอบถามที่ว่าเขาจะไปเวลาไหนพอสอบถามเรียบร้อยรู้วันรู้เวลาเธอก็เลยเตรียมตัวไปด้วยเธอก็เลยเก็บข้าวของแล้วก็ปลอมตัวออกเป็นเหมือนคนรับใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าเก่าๆหรือผ้าของอะไรต่างๆไปในหม้อก็เป็นของที่ตัวเองจะเอาไปนั่นแหละเราไปสู่ท่าน้ำเหมือนพวกนางทาสีเสร็จแล้วก็รอในพรานในพรานกำลังขับเกณฑ์ออกไปเธอก็เดินตามไปด้วยในพรานก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักเธอนะเธอมาได้ไงมาแล้วฉันก็จะเดินแบบของฉันเนี่ยแหละเธอจะมาว่าอะไรฉันก็เดินแบบของฉันนะฝ่ายผู้หญิงก็ว่าฝ่ายในพรานก็งงๆนะอะไรวะมาเดินตามให้หนีไปก็ไม่หนีเราก็ไปของเราแล้วกันพอไปๆมาๆไปๆมาๆฝ่ายลูกเศรษฐีนางสุมิตาก็เลยบอกว่าเอ๊ถ้าห้ามสิริที่มาสู่เรือนของตนไม่ควรนะคนเราในพรานนี้รู้เลยว่าโอ้ในนางนี้มาเพื่อเราก็เลยอุ้มขึ้นเกวียนเลยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันฝ่ายมารดาบิดาของนางสุมิตาท่านผู้ฟังเปิดเข้ามาห้องหาลูกไม่เจออันนี้ยังดีกว่าเคสของนางปัตตจารานะนั่นเขาจัดงานแต่งงานเลยนะนั่นเสียหน้ามากเลยใช่ปะตอนนี้ยังอยู่จ้อในเรือนอ่ะแล้วลูกเราไปไหนหาก็ไม่เจอสอบถามใครก็ไม่รู้นางทาสีนั้นปิดปากเงียบเลยไม่รู้เรื่องคือแค่ไปถามเธอก็ไม่รู้อะไรแล้วเธอก็ไปบอกด้วยต้องบอกกลัวความผิดอีกก็คิดว่าอ้าวลูกไปไหนตายแล้วเหรอหล่นไปตรงไหนตายไปแล้วอะไรยังไงโอ้ยทั้งเสียใจทั้งอะไรด้วยก็เลยทำบุญให้คนตายแล้วกันที่ว่าลูกเนี่ยตายแล้วฝ่ายนางสุมิตาดูฝังไปอยู่กับนายพรานชื่อกุกุตมิตรก็มีลูกด้วยกัน7คนลูกคลอดออกมาแต่ละคนละคนเธอก็จัดการหาภรรยาให้เป็นลูกชายหมดเลยนะลูกสะใภ้ก็มาอยู่ด้วยกันดูฝังทั้งตัวสามีเป็นในพรานตัวภรรยานางสุมิตาเป็นโสดาบันลูกทั้งหมดลูกชาย7คนลูกสะใภ้อีก7คนอยู่ด้วยกันระหว่างคือเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเลยอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีคราวนี้พระพุทธเจ้าเห็นด้วยญาณแล้วขาย Wi-Fi ของท่านนิดส่งไปหมดรู้ว่าโอ้นายพรานกูกุตมิตรพร้อมกับบุตรและภรรยาเราจะบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าในเช้าวันนั้นจึงไปที่บริเวณบ่วงของนายพรานที่เขาดักบ่วงไว้ด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าดูฟังท่านแผ่เมตตาไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่มาติดบ่วงนะคือรู้ว่าตรงนี้เป็นกับดักมันก็เลยไม่มาในพรานกุกุตมิก็เลยมาตรวจดูบ่วงในเวลาเช้านั้นเอ้ยไม่เห็นมีสัตว์มาติดใดๆในบ่วงอุ้ยใครมาปล่อยสัตว์ของฉันนะเห็นรอยเท้าคนอยู่เอ้ยรอยเท้าพระพุทธเจ้าแหละเห็นรอยพระบาทพระพุทธเจ้านะท่านน่ะไม่เห็นนะอุ้ยใครมาปล่อยบ่วงฉันไหนไปดูดิเห็นพระพุทธเจ้าคราวนี้อืมอาฆาตขึ้นคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนมาปล่อยบ่วงฉันผมว่าเป็นพระด้วยแม้คงจะแบบอยากจะ ให้ชีวิตสัตว์นะสิโดนซะง้างธนูขึ้นระวังโกงธนูขึ้นแต่ว่าปล่อยออกไม่ได้ทำไมอ่ะถูกฤทธิ์พระพุทธเจ้าแล้วทำให้ยืนทื่อแข็งเลยปล่อยธนูออกไปไม่ได้ร่างกายเกร็งขึ้นทั้งหมดเลยน้ำลายนี่ไหลออกจากปากเพราะกัดฟันดิเกร็งขึ้นเกร็งขึ้นเขาจะทำไมยิงธนูไปไม่ได้อยู่ในท่าเดิมเหมือนถูกล็อกเอาไว้ฝ่ายบุตรก็มาตามพ่อเอ้พ่อไปตั้งนานแล้วไม่กลับสักทีไปไหนเนาะก็เลยไปตามพ่อเห็นพ่อจะยิงธนูใส่ใครอยู่ก็เลยยิงธนูบ้างแล้วทั้งลูกชาย7คนโกงธนูขึ้นจะยิงพระพุทธเจ้าแข็งทื่ออีกเหมือนกันโดนฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าฝ่ายภรรยาคือนางสุมิตาแล้วก็ลูกสะใภ้7คนก็เลยเอ๊ะทำไมสามีเราแล้วก็ลูกเราไปตั้งนานแล้วไม่กลับมาทีเลยไปตามอีกไปตามคราวนี้เห็นพวกเหล่านี้ยืนกงธนูอยู่จะยิงใครเนาะมองไปเห็นพระพุทธเจ้าเธอเลยร้องขึ้นโอ้อย่าทำร้ายพ่อของฉันเธอไว้อย่าทำร้ายพ่อของฉัน
1: พอทั้งสามีทั้งลูกนะได้ยินแม่พูดอย่างนี้ใช่ไหมสามีก็เลยคิดว่าอ้าวแย่แล้วนี่พ่อตาเราลูกทั้งหลายก็เลยคิดว่าโอ้ยแย่แล้วนี่คือตาคุณตาของเรามีจิตใจอ่อนลงยวบเลยทั้งฝั่งพอได้ยินนางสุมิตาแต่ว่าไงทำไมเธอพูดอย่างนี้ว่าเป็นพ่อแล้วที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพ่อของเธอใช่ไหมคือพ่อในทางธรรมไงให้เธอเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นโสดาบันโอ้ยก็เลยเรียกพ่อใช่ไหมพวกนี้ก็เลยคิดว่านี่คือคุณตานี่คือพ่อตานะจิตอ่อนยุบลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์คลายฤทธิ์แล้วก็เลยพากันเข้าไปหาแล้วขอโทษขอโพยกันทำความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยเทศเรื่องอนุบุพพิกถาให้ฟังทุกคนเลยทั้งหมดฟังนางสุมิตานี่เธอบรรลุโสดาบันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกสะใภ้7คนลูกชาย7คนรวมถึงสามีแล้วก็ได้บรรลุธรรมกันทั้งหมด15คนรวมตัวนางสุมิตาด้วยก็เป็น16คนที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งอยู่ในความเป็นโสดาบันพอทุกคนได้ความเป็นโสดาบันนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์แล้วนะบุฟังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลิกอาชีพที่จะเป็นนายพรานมันทำอาชีพอะไรก็ทำอาชีพอื่นที่มันจะไม่ต้องฆ่าสัตว์นะมีเยอะแยะปลูกผักปลูกข้าวทำอะไรไปเกษตรอย่างนี้ก็ได้หมดนี่คือเรื่องของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่เป็นสามีของนางสุมิตาขนาดพระโสดาบันนะท่านผู้ฟังจะว่าแล้วก็ใจแตกได้ใจแตกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีกรรมที่ทำมาในปางก่อนมันไม่ได้ถึงขนาดในเคสแรกของนางปัตจราและเรื่องคล้ายๆกันก็ยังมีเรื่องของนางกุณฑลเกสีท่านผู้ฟังที่คิดว่าจะมาพูดให้ฟังในสัปดาห์หน้าดีกว่าจะเอาเรื่องของหญิงงามเมืองทั้งหลายมาประกอบด้วยผู้หญิงที่ว่าดูเหมือนจะผิดพลาดไปใจแตกไปหลงแสงสีไปแต่ว่าก็บรรลุธรรมได้นะภายหลังมีประเด็นที่น่าสนใจในจุดนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าแม้โสดาบันเนี่ยเขาจะไม่ได้ผิดศีล5ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ศีล5คือเรื่องของฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่ทำไมนางสุมิตาที่เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กอ่ะหนีไปกับตามผู้ชายอ่ะคืออย่างนี้มันผิดศีลหรือเปล่ามันเพราะว่าผิดศีลนี่คือการประพฤติผิดถ้าฝ่ายผู้ชายนะก็จะพูดถึงว่าการประพฤติผิดตามจารีตที่ชายจะไปมีอะไรกับหญิงเนี่ยต้องถ้าหญิงนั้นพ่อแม่เขาหวงอยู่เขามีสามีอื่นอยู่มีญาติที่คอยรักษาอยู่แล้วเราไปร่วงเกินประพฤติผิดด้วยเนี่ยเรียกว่าผิดจารีตเนี่ยนะคือผิดศีลข้อ3ในทางกลับกันฝ่ายหญิงนี้ไปประพฤติผิดในชายที่มีคนรักษาอยู่ไหมซึ่งถ้าเราพิจารณาดูกันแล้วนะทุกฝั่งมันเฉียดมากเลยนะเ คสนี้นะจะว่าผิดมันก็เฉียดมากเลยคือผิดอะเพราะว่าอ้าวก็พ่อแม่คุณไม่ได้อนุญาตแล้วคุณไปได้ไงอะเออผู้หญิงก็เป็นงี้ฝ่ายหญิงคือนางสุมิตาแต่ถ้าดูกันตามตัวบทจริงๆแล้วนะคือมันไม่ผิดนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ไปผิดในชายที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือชายคนนั้นเขามีหญิงอื่นรักษามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเราไปประพฤติผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเออแต่มันผิดพลาดฝ่ายตัวเองที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ทั้งนั้นเองซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติของศีลของตัวเองไงที่เป็นไปอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าความที่ฝักใฝ่ในบุรุษหรือความโลเลในบุรุษของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งนางปัตตจาราด้วยทั้งนางสุมิตาด้วยนางปัตตจาราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโสดาบันนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ผิดในชายอื่นก็มีชายคนเดียวเพียงแต่ว่าพ่อแม่อนุญาตเฉียดมากๆแต่ในเคสนี้มีความเฉียดอื่นอีกที่อยู่ในเรื่องการฆ่าสัตว์ในเคสของนางสุมิตาเพราะว่านางสุมิตาเนี่ยเป็นโสดาบันนะท่านฟังแล้วทำไมไปอยู่ในครัวเรือนครอบครัวที่เขาฆ่าสัตว์กันทุกวันฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพอ่ะตอนนี้เธอไม่ผิดศีลหรอเออนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเฉียดมากๆเลยจะเป็นเคสตาเดียนถ้าเดินมาฟังแล้วเนี่ยต้องไตร่ตรองใกล้กลัวเนาะอ๋อมันเคสแบบนี้ก็มีนะที่ว่าเธอไม่ได้ฆ่าแล้วก็คือฆ่าเนี่ยมันรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนอื่นฆ่าด้วยนะการสนับสนุนให้คนอื่นฆ่าเนี่ยคือเช่นหาอาวุธให้หาสิ่งของให้เนี่ยทั้งซัพพลายเชนอะไรต่างๆทั้งซื้อเนื้อต่างๆมานี่ถือว่าคุณซัพพอร์ตในเรื่องนี้ทั้งสิ้นขายเนื้อสัตว์ซื้อเนื้อสัตว์โดนหมดอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแต่ว่าคนที่ผิดศีลจริงๆคือคนที่ฆ่าเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ได้ฆ่าเธอให้สิ่งของเช่นเอาหลาวมาเอาธนูมาแล้วเธอหยิบยื่นให้สามีอย่างเงี้ยมันไม่ผิดศีลหรอกพระพุทธเจ้าอธิบายในข้อนี้ทุกฝังว่ามันอยู่ที่เจตนาศีลอยู่ที่เจตนาเจตนาในที่นี้ของเธอคือเธอรักษาดูแลประพฤติให้สามีไม่ได้จะสนับสนุนให้สามีไปฆ่าแต่เธอทำหน้าที่ของภรรยาในการดูแลสามีจึงหยิบยื่นสิ่งต่างๆที่สามีต้องการให้การที่เธอตั้งเจตนาไว้อย่างนี้เพราะว่าเธอเป็นโสดาบันไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์แล้วด้วยการที่เธอทำดูแลสามีอย่างดีเนี่ยนะทำให้ครอบครัวเนี่ยสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันใช่ไหมสุดท้ายได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นข้อดีด้วยสามตัวฟังดังนั้นนี่เป็นเคสสตัดดี้อันหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาให้ตัวฟังในพิจารณาเรื่องของหญิงสาวในวัยรุ่นที่เคยใจแตกแล้วมาภายหลังเธอได้บรรลุธรรมได้นั่นก็เรื่องของนางปัตตจาราที่บรรลุเป็นอรหันต์เป็นยอดในเรื่องการทรงพระวินัยแต่เรื่องของนางสุมิตาภรรยาของนายพรานชื่อกุกุตมิตรที่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็พาครอบครัวทั้งหมดให้ได้เป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
5: ติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่
4: Do it now
5: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
9: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4-10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
9: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทเปิดเผยว่าแคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
10: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสปท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา9นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่5มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับแรม5ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะส่วนดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะเมื่อสักครู่นี้เพลง
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: นะ
0: สนุกสนุกนะฮะเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกร็อกร็อกนิดหน่อยนะครับผม
1: ค่ะก็เป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับผมนอกจากพวกเราสองคนแล้วนะครับอยู่กับช่างเทคนิคครับคุณสายชนนีสั่งนะครับและทีมนิวมีเดียด้วยนะครับในเช้าวันนี้ด้วยทักทายท่านผู้ฟังครับในเช้าที่ค่อนข้างสดใสนะฮะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผมได้ผ่านมาเมื่อเช้านี้ไม่ได้มีฝนตกอากาศดีแจ่มใสเหมาะสำหรับการเริ่มต้นในเช้าวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่เราจะได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์กันนะครับผม
1: ค่ะแน่นอนนะคะในเราเปิดไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็คือหนึ่งในนั้นมีทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็รวมถึงไทยช่วยไทยพลัส60กับ40นะหลายคนบอกว่าโอ้โหใช้ยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยแทบก็แทบไม่หมดเหมือนกันนะแต่บางคนบอกว่าโอ้ย
0: หมด
1: เต็มที่นะฮะ
0: หมด
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ถึง21มิถุนายน2569อย่างที่ได้ทางกระทรวงการคลังได้มีการนำเรียนกันว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในกลุ่มเดิม13ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศคุณสมบัติเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม2569เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอกับท่านผู้ฟัง
0: ไปดูกันที่อากาศเช้านี้กันหน่อยนะอย่างที่บอกว่าอากาศดีนะครับสำหรับอากาศในเช้านี้นะฮะประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับก็ตรงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนนะครับในอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับสำหรับอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับเรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะครับผม
1: ค่ะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศนะคะอัปเดตล่าสุดเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมามากันที่เรื่องนี้กันก่อนค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆตรงนี้อิมคลานิป100ยามะเร็งพระราชทานค่ะล็อตแรกมีการส่งมอบให้กับองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะกระจายไปให้โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยในเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เปิดเผยว่าจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.โดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กระจายหลักค่ะของทางสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดอยู่ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP ค่ะหรือว่ามาตรฐานหลักวิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วย ทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิบ100ไปยังผู้ป่วยในหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของทางสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิบ100นั้นเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้เคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกนะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายากสำหรับการส่งมอบในยารุ่นแรกในครั้งนี้ค่ะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการจัดในการขจัดอุปสรรคทางด้านของเศรษฐกิจค่ะยกระดับคุณภาพและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงยารักษาที่ทันสมัยแก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องดีๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นนะในช่วงนี้คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็มีประเด็นทั้งเรื่องที่ใครเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาในการลดหย่อนภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะหมดสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงข้อกังวลในการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบใหม่นะครับกรณีของลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชี้แจงนะครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนจริงๆและเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับการที่ลูกเนี่ยนะฮะนำชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือว่าเป็นการแสดงตนว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกณฑ์นะครับถ
1: ึ
0: งเกณฑ์ในการเสียภาษีนะครับและได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องที่ลูกนั้นเอาชื่อผมพูดว่าพ่อแม่กับลูกแล้วกันนะจริงๆภาษาเป็นบิดามารดาและบุตรนะครับสำหรับเรื่องที่พ่อแม่ไม่ทราบว่าลูกนั้นเอาชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงสามารถยื่นอุทธรณ์ก็คือตอนนี้นะฮะล่าก่อนนะครับจนถึงวันที่21มิถุนายนในการลงยืนยันสิทธิ์ส่วนแต่ทั้งนี้ครับการอุทธรณ์สามารถทำได้หลังจากการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเข้มงวดในการคัดกรองกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบเช่นกรณีผู้ที่มีบัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคลอันนี้ไม่จนนะฮะซึ่งหากบุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังครับอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หรือมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆแทนนะครับพร้อมทั้งวางรากฐานนโยบายไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบหรือว่า negative income tax ในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปพูดถึงบัตรคนจนก่อนคือยืนยันสิทธิ์เมื่อวานวันแรกจนถึง21ใช่ไหมครับ17ประกาศผลและคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ได้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นแบบเดิมนะไม่ว่าท่านจะพิจารณาแล้วผ่านสิทธิ์หรือไม่ท่านยังใช้ได้อีกจนถึงเดือนกรกฎาคมก็คือมิถุนายนท่านได้ 1,000 กรกฎาคมได้ 1,000 ถ้ากรกฎาคมประกาศมาแล้วว่าท่านไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีโครงการ 60/40 ในการให้ท่านลงทะเบียนต่อหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนของการยืนยันตัวตนนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยโทรศัพท์มือถือที่ใช้เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแอปพลิเคชันต่างๆดูไปถึงลูกหลานล่ะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ไปธนาคาร
1: ไปธนาคารทีนี้ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็จะมีธนาคารกรุง

0: ไทยธนาคารออมสิน
1: ธกส
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะอ่ะมาดูกันตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองต้องบอกว่ากรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนในเรื่องนี้ทางด้านของนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งเลยนะคะสั่งให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกับไม่ว่าจะเป็นทางกรุงเทพมหานครเองเมืองพัทยาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะให้อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมเนี่ยนะแบบเดิมก็คือผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อปี2565กรุ๊ปเนี้ย13ล้านกว่าคน13ล้าน 190,000 คนเพื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตกหล่นแล้วก็ยังไม่มีบัตรอีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยนะฮะโดยผ่านระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าตอนนี้สำหรับกลุ่มเดิมก่อนนะกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเขาให้ไปยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนอย่างที่ได้ดำเนินไปคือเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
0: เป็นวันแรกแล้วเขาให้เวลาไปจนถึงวันที
1: ่
0: 21มิถุนายน2569นี้เพื่อส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงให้กับกระทรวงการคลังนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าช่องทางการยืนยันตัวตนนะก็คือผ่าน5ช่องทางหลักมีแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทานะก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนได้อย่างที่ได้ดำเนินไปสาขาธนาคารรัฐนะก็มีขอมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมการปกครองก็มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นแน่นอนเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนก็จะมีการสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนกันแต่จะมีการลงพื้นที่ไปสำหรับในส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.บุคลากรท้องถิ่นช่วงระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนที่ทางกรมการปกครองได้ส่งบุคคลเจ้าหน้าที่ลงไปนะเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้นะคะก่อนต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวันที่21มิถุนายนแล้วมีการลงทะเบียนไปแล้วปิดรับการลงทะเบียนแล้ว21มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบของกระทรวงการคลังที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่า17กรกฎาคม2569เขาจะประกาศผลการพิจารณาหลังจากนั้นที่ได้ดำเนินไปว่าใครคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าลูก
1: เอา
0: บัตรประชาชนไปยื่นภาษีสามารถที่จะยื่นได้นำเอกสารไปยื่นเขาเรียกว่าพิจารณาอุทธรณ์ได้นะวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปทางอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดเช่นกันว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องและก็ที่สำคัญเป็นห่วงเหลือเกินให้เตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแน่นอนแหละเขาแฝงมาทุกๆช่วงนะว่ามีโครงการรัฐแบบไหนนะคะเขาก็จะแฝงตัวไปหรือว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนถ้ามีในรูปแบบนี้มาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวถ้าคุณไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเลยแล้วเขามาแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฉันเป็นอสม.มาถึงแล้วมาเอาข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเกิดการผิดพลาดผู้คนเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราไม่ไว้ใจเราอย่าเพิ่งให้ข้อมูลส่วนตัวไปที่สำคัญแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสม.เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในพื้นที่กันค่ะ
1: ครับผมอันนี้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่ค่ะ
1: แนะนำนะครับยืนยันไปก่อนคือไม่รู้ว่าเราจะผ่านหลักเกณฑ์ใหม่ไหมเราจะมีติดปัญหาอะไรหรือเปล่ายืนยันไปก่อนเพราะเดี๋ยวกระทรวงการคลังหรือว่าการพิจารณาเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาประมาณเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็ค่อยไปดูต่อไปว่าท่านตกหลักเกณฑ์ข้อไหนอุทธรณ์ได้หรือไม
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ไปดูโครงการอื่นที่รัฐจะออกมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงเดือนอีก2เดือนหลังก็คือเดือนจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมไปดูที่เรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการกันบ้างแล้วกันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอนะเตรียมชงเข้าครม.เห็นชอบในการปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทและจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนคาดว่าจะเสนอครม.พิจารณาครับได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพูดถึงนะฮะภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.ว่า

0: ที่ประชุมครับมีการเห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทคือตอนนี้เนี่ยจาก800เป็น 1,000 และจะเสนอของบ141ล้านบาทในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบในปลายเดือนนี้คือมิถุนายนครับหรืออย่างช้าเนี่ยน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าคือกรกฎาคมครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมของทางกพช.นะครับเห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก120,000เป็น300,000บาทคือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการครับและรองรับให้ผู้พิการนั้นนะครับมีผู้ช่วยนะฮะอาจจะเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเครือญาติของท่านเนี่ยที่จะมาดูแลผู้พิการนั่นเองนะครับจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกินนะครับ6ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทนะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการนะครับของภาครัฐจะนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ร่วมมือตามเกณฑ์กำหนดต่อไปนั่นเองครับ
1: ย้ำนะว่านี่คือผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติล่าสุด
0: ยังไม่เข้าครม.นะ
1: จะเข้าครม.ปลายเดือนมิถุนายนน
0: ี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าอย่างช้า
1: ล่าใช่อย่างที่บอกไปนะคะอันนี้
0: ที่ประชุมเขาตกผลึกแล้วได้แล้วอยู่ที่ครม.ต่อไปว่าจะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอามาดูเรื่องของทางกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างหลายคนเป็นห่วงในเรื่องนี้เรื่องของยาเสพติดพอฟังดูอ่านดูจากเนื้อข่าวแล้วเนี่ยโอ้
0: ก็นะ
1: วิวเหมือนกันนะฮะเรื่องของการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่จังหวัดสุรินทร์30คนเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงคำว่ากลุ่มเสี่ยงสูงในนักเรียนเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะสรุปบทความกันได้อ่ะมาถึง
0: คืองี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปที
1: ่
0: เข้าไปปั๊บแล้วคนนี้มาคนนี้ไม่ได้สุ่มอย่างนั้นคือสุ่มเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนนะคะท่านบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปนะหลายคนก็ตกใจนะคะแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาซึ่งตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วด้วยนะคะล่าสุดซึ่งในเรื่องนี้ต้องย้ำนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงสำหรับเยาวชนที่จะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุมชนเพื่อที่จะป้องกันเยาวชนจากสารเสพติดค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมเนี่ยภายนอกโรงเรียนก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของการสุ่มตรวจนะครับทีนี้ฮะได้อีกหนึ่งข่าวก่อนจะไปปิดท้ายแล้วไปฟังตีของร้องข่าวกันนะครับสำหรับนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วกันวันที่จะเลือกตั้งนะครับก็คือวันที่28มิถุนายนก็คือปลายเดือนนี้แล้วนะฮะจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทม.นะฮะมีการกล่าวถึงภาพรวมของการหาเสียงการเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะครับก่อนจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีการสมัครได้หมายเลขแล้วก็หาเสียงกันแล้วนะครับผมซึ่งผู้สมัครเริ่มหาเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนของป้ายหาเสียงนั้นอาจจะยังมีไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำแต่ก็เห็นแล้วว่าหลายเบอร์นะฮะมีการออกหาเสียงกันแล้วมีการหาเสียงในหลายรูปแบบด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งผู้สมัครได้มีการยื่นบัญชีหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยหาเสียงครับรวมถึงมีเวทีปราศัยหาเสียงและยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงนะครับทั้งหมดเนี่ยมีการแจ้งต่อกกต.กทม.นะครับทุกคนอยู่ระหว่างการ

0: ดำเนินการและอยู่ในกติกาขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งนะครับหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งตลอดช่วง7วันของการหาเสียงนะครับแต่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีการพูดคุยตามโซเชียลมีเดียนะฮะว่าจะมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ยังไม่มีว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามายังกกต.แต่อย่างใดนะครับรวมถึงในการเรื่องร้องเรียนในการคัดค้านการเลือกตั้งนะครับส่วนเรื่องการจัดเวทีดีเบตให้กับผู้สมัครอิสระในการหาเสียงกกต.ไม่มีนโยบายนะครับในการจัดเวทีปราศัยให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครดำเนินการเองแต่การจัดเวทีปราศัยจะต้องแจ้งกกต.กทม.ก่อนดำเนินการคือกกต.กรุงเทพเนี่ยไม่มีการจัดให้แต่ถ้าเกิดท่านผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงปราศัยต้องแจ้งก่อนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมแล้วกันก็คือไม่มีการร้องเรียนใดๆแต่อย่างใดนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นหน้าใหม่ก็ต้องดูนะฮะวันที่28มิถุนายนนี้ครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา 8:00 นถึง 5:00 นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมืองพัทยาด้วยนะที่จะเลือกตั้งพร้อมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ่ะพักกันสักครู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงค่ำของวันที่4มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามรัฐบาลก็ได้เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในวันที่4มิถุนายน2569คือวันจัดงานครับและในโอกาสนี้ยังมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและก็ต่างประเทศเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่การออกมาเปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รวมแล้วกว่า 7,000 ล้านบาทขณะที่วันที่4มิถุนายน2569เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางกระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เมื่อวานนี้คือวันที่3มิถุนายน2569มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทด้วยกันก็แบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและก็ภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17.8 ล้านคนและก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 840,893 ร้านค้าโดยประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมโครงการนะครับว่ารู้สึกอยากจะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วครับเพราะว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะแบบนี้ต่อไปในอนาคตแล้วขณะเดียวกันเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าคือผู้มีสิทธิ์เดิมนั่นแหละลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แต่ว่าอย่างไรก็ตามมีประชาชนบางรายเข้าใจผิดแล้วครับว่าเป็นการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และก็เดินทางมาสอบถามข้อมูลที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างมากมายก่ายกองอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเท่านั้นครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาเตือนว่าห้ามใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนั่นคือหมายความว่าใช้แลกเป็นเงินสดไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าทำไปก็มีความผิดในฐานช่อโกงซึ่งจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลได้เตือนไปยังร้านค้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้ไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงๆโดยเด็ดขาดครับพร้อมทั้งได้มีการเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและที่สำคัญคือผิดกฎหมายด้วยครับซึ่งมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงแล้วครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา341ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้สั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากพบมีการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐต่อไปด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐและนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ใดพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569 1569กระทรวงการคลังก็ที่หมายเลขโทรศัพท์02-273-9020ต่อ3697หรือ3527หรือจะไปต่อ3548และต่อ3509ก็ได้ครับหรือจะแจ้งไปที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็หมายเลขโทรศัพท์ก็02

2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ตัวย่อว่าอย่างนั้นโดยเปิดเผยว่าทางที่ประชุมได้เห็นชอบเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและก็จะเสนอของบประมาณ141ล้านบาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและก็เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในปลายเดือนมิถุนายนนี่แหละครับหรืออย่างช้าสุดก็ต้นเดือนกรกฎาคม2569ครับและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในเรื่องการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติก็ได้หากต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับและจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทครับส่วนการจ้างงานคนพิการของภาครัฐนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันประเด็นต่อไปคือเรื่องที่รัฐบาลได้มีการปรับการใช้งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นนำเทคโนโลยีและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐลดช่องว่างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในส่วนของงบประมาณบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรัฐบาลก็มีแนวทางปรับการใช้งบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาใช้ปิดช่องว่างการทุจริตในกระบวนการการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับระบบราชการให้มันทันสมัยโปร่งใสและก็ตอบโจทย์ประชาชนได้ด้วยครับส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการขับเคลื่อนงานด้านการต่อต้านการทุจริตเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนการใช้งบประมาณมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใต้แนวทางใหม่งบประมาณบูรณาการด้านการปราบปรามการทุจริตประมาณ170ได้ถูกจัดสรรไปกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมากกว่าการจัดอบรมซ้ำๆในรูปแบบเดิมๆเพื่อเป้าหมายทำข้อมูลอยู่ในระบบตรวจสอบได้วิเคราะห์ต่อได้และลดพื้นที่ที่เอื้อต่อการทุจริตนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบที่นำไปใช้และวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเมื่อข้อมูลของภาครัฐเชื่อมโยงและเปิดเผยมากขึ้นหน่วยงานตรวจสอบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติและก็ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นทางรัฐบาลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นการปรับระบบงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงสถานการณ์ชายแดนนั้นบอกว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและย้ำสื่อออนไลน์ต่างๆนานาบอกว่าให้ระวังการนำเสนอข้อมูลหากมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยนั้นแล้วล่าสุดครับทางเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยกันแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชา

0: าชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องชายแดนนั้นถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วครับกระทบทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่กันด้วยผู้ที่ทำเพจข่าวสารต่างๆนานาหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะยังไงก็ตามแต่บุคคลเหล่านี้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่นะครับพี่น้องไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดครับซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่กันด้วยตลอดจนแนวทางการดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชาทางรัฐบาลจึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเงินทองกันหน่อยครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเสนอกระทรวงการคลังออกประกาศเกณฑ์กำกับสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดว่าบังคับใช้ได้ภายในปี2569นี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทหรือที่เรารู้จักกันว่าแบงก์ชาตินี่แหละครับได้เปิดเผยว่าการเติบโตของจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 99.99ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับการเติบโตของมูลค่าสินเชื่อขยายตัวสูงถึงร้อยละ38ต่อปีเลยทีเดียวครับโดยคิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 18,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วซึ่งสวนทางกับการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพิ่งเริ่มทำงานอายุ 20-35 ปีกลายเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีหนี้เสียสูงที่สุดแล้วครับในกลุ่ม 20-35 ปีโดยสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์วิจัย EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สำรวจพบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลังกระจุกตัวในกลุ่มผู้บริโภคอายุน้อยและรายได้น้อยโดยเฉพาะนักศึกษาและผู้เริ่มทำงานใหม่อายุช่วงระหว่าง 25-30 ปีอันนี้มีอัตราการค้างชำระหนี้มากกว่ากลุ่มอื่นๆครับทางแบงก์ชาติก็พบอีกว่าผู้ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายแหล่มักออกแบบให้ชำระค่าสินค้าจากวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวโดยจูงใจให้ส่วนลดหรือส่งเสริมการขายว่ายังไม่ต้องจ่ายวันนี้กระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วก็อีกทั้งยังแสดงยอดการผ่อนต่อเดือนที่ดูเหมือนมันน้อยนิดเดียวแต่ว่าหากคำนวณดอกเบี้ยรายปีกันแล้วอาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 18.79 ต่อปีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติจึงได้เตรียมยกร่างประกาศหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อชำระค่าสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยอาจจะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำประเภทสินเชื่อมูลค่าสินค้าขั้นต่ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วคาดกันว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี2569แล้วครับแล้วนอกจากนี้ทางแบงก์ชาติเขาก็เตรียมยกเลิกค่าธรรมเนียมฝากถอนโอนเงินข้ามเขตที่สาขาเริ่มวันที่1กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมรายงานกระแสเงินย้อนหลังหรือสเตทเมนต์จากเดิมเคยสูงสุดถึงครั้งละ 1,000 บาทสำหรับค่าธรรมเนียมเหลือไม่เกิน100บาทต่อบัญชีต่อครั้งส่วนกรณีการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับค่ากดเงินสดด้วยบัตรเครดิตจากร้อยละ3เหลือไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดเบิกเงินตลอดจนค่าแรกเข้าบัตร ATM พื้นฐานของบุคคลธรรมดาก็จะลดลงปีละ400บาทเหลือไม่เกิน150บาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางแบงก์ชาติก็จะทยอยประกาศบังคับให้สถาบันการเงินต่างๆนานาลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการทางการเงินสำหรับประชาชนและ SME กันด้วยโดยครอบคลุมธุรกรรม19รายการด้วยกันซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลได้สั่งกรมปศุสัตว์นี่แหละไปทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วมหน้าฝนแบบนี้ด้วยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องที่ทางรัฐบาลได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และครับบอกว่าให้เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศไทยทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ไปยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวครับเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกกันก่อนครับโดยในส่วนของแผนอพยพนั้นได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์เลี้ยงชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นแล้วครับเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาครับรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆนาให้เพียงพอต่อความต้องการกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงแบบนี้และก็แปรปรวนอย่างรวดเร็วแบบนี้มักจะส่งผลกระทบโดยตรงแหละครับซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ง่ายครับจึงขอให้เกษตรกรทั้งหลายโปรดหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่านหากพบว่ามีอาการผิดปกติก็ทำยังไงก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยทันทีทันใดเลยครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าและต้อนรับพี่แอลกลับเข้าสู่โต๊ะจัดรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ไปไหนมาครับ
1: ไป
0: ส่งแฟกมา
1: ไปธุระนิดนึง
0: สำหรับเช้าวันนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของแต่ละจังหวัดนะครับข่าวภูมิภาคกันบ้างนะครับไปกันที่จังหวัดเลยกันก่อนเลยครับผมเป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับใครที่อยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดเลยนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยเปิดตัว LINE Official ครับชื่อว่าไปกันเลย
1: ค่ะ
0: ไปกันเลยเนี่ยคือ PAI ไปกันก็คือ GUN เลยก็คือ LOEI ไปกันเลยนะฮะนี่คือแอปอะไรครับนี่คือแอปในการเช็คข้อมูลรถโดยสารประจำทางได้ตลอด24ชั่วโมงใครจะไปเที่ยวจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องที่จังหวัดเลยนะครับอยากเช็คนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยครับขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวครับใช้บริการ LINE Official Account นะครับไปกันเลยนะครับเพื่อเข้าถึงข้อมูลการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเลยได้อย่างครบถ้วนและทันสมัยนะครับรองรับการเดินทางในยุคดิจิทัลครับซึ่งสามารถเช็คเส้นทางรถโดยสารได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ครับนอกจากเช็คได้ท่านยังสามารถร้องเรียนได้นะครับตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะน่าโหลดนะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
0: LINE Official นะ
1: ธรรมชาติเยอะเหมือนกันอ่ะปัตตานีก็พร้อมที่จะจัดงานมหกรรมปัตตานี9ดียนเสน่ห์5วิถีชุมชนแต่ว่าเขาจะจัดกัน2สเต็ป2ครั้งด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาจัดขึ้นการระหว่างวันนี้ช่วงนี้เขาจัดอยู่นะคะถึง6มิถุนายน2569ที่ถนนนรินทราชริมแม่น้ำปัตตานีตั้งแต่15 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกา
0: ก็คือวันนี้พรุ่งนี้บ่าย3-4 ทุ่ม
1: ส่วนในครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะจัดอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่2วันที่16-17 มิถุนายนที่ลานโรงแรม Southern View ปัตตานีเวลา15 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเช่นกันซึ่งงานนี้เขาก็จะมีทางวิถีทางวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ของวิถีชุมชนต่างๆอัตลักษณ์ต่างๆมาจำหน่ายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะยังไม่ได้พูดออกสื่อเลยนะครับว่ายินดีกับทีมฟุตบอลปัตตานีด้วยนะที่เลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในไทยลีกแล้วทำให้ไทยลีกปีหน้าเราจะมีทีมจากทุกภาคของประเทศไทยนะฮะยินดีกับแฟนๆของพื้นที่นะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้เชียร์บอลอย่างสนุกในฤดูกาลหน้าด้วยสำหรับปัตตานีที่ขึ้นมาไทยลีกนะครับเอาละครับไปต่อกันที่ลงใต้กันต่อแล้วกันนะฮะที่เบตงจังหวัดยะลานะครับเตรียมจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงนะครับกิ่งกาชาดนะครับวันที่12-21 มิถุนายนนี้นะครับโดยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีของดีเมืองเบตงเบตงนี่ของอร่อยเยอะนะที่ผมชอบคือมีไก่เบตงนี่ขึ้นชื่อแน่นอนแล้วก็มีผัดหมี่ที่เบตงนี่ขึ้นชื่อเหมือนกัน
1: เป็นยังไงไก่เบตงเท็กเจอร์เป็นยังไงไหนเล่า
0: โอ้โห
1: เล่าสั้นๆ
0: สั้นๆเลยนะนุ่ม
1: ค่ะ
0: ฉ่ำ
1: ว้าว
0: ไม่เอาตรงๆเลยไม่แบบไม่อวยนะไก่นุ่มรสชาติฉ่ำคือยังไงก็อร่อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนะครับโดยจัดขึ้นนะครับ 12-21 มิถุนายนนี้นะฮะ10 วัน 10 คืนเต็มที่ไปเลยนะฮะเป็นงานประจำปีของอำเภอเบตงนะครับจัดขึ้นที่บริเวณของหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็สวนน้ำที่เทศบาลเมืองเบตงนะครับงานนี้กิจกรรมมากมายครับทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงเป็นงานที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้นะครับเป็นการออกร้านนาวากิ่งกาชาดนะครับลุ้นรางวัลต่างๆนะครับมหกรรมของดีเมืองเบตงมีทั้งสินค้าชื่อดังของท้องถิ่นนะครับมีจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นสินค้าโอท็อปคุณภาพดีนะครับใครจะไปเที่ยวเบตงแนะนำไปช่วงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไปเบตงเที่ยวงานเบตงแล้วก็ไปทะเลหมอกไอเยเวงได้เลยนะฮะเยี่ยมเลย
1: ค่ะปิดท้ายที่สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เรื่องของการควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล นะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะสำหรับข้อกำหนดใหม่เนี่ยในการที่จะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะคะก็คือ เขาบอกว่าห้ามใส่ในกระเป๋าที่จะโหลดใต้เครื่องโดยเด็ดขาด
0: แต่
1: ถ้าเกิดว่าจะนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือสามารถจะทำได้ในเฉพาะรูปแบบสัมภาระติดตัว
0: ใช
1: ่หรือว่า carry on เท่านั้นนะคะหมายความว่าคุณต้องอยู่ติดตัวและที่สำคัญไม่ใช่ว่าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปวางไว้บนชั้นที่อยู่บนเหนือศีรษะเนี่ยตรงนั้นก็ห้ามเหมือนกันคือ power bank เนี่ยจะต้องอยู่กับตัวท่านเท่านั้นนะคะอันนี้คือล่าสุดแล้วก็จะต้องมีความจุขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมหรือว่าหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนที่จะได้พกพาขึ้นไปนะฮะอันนี้คือล่าสุดที่เขาออกข้อกำหนดออกมาก็ขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าจากสถิติคือเกิดเหตุจนเพลิงไหม้นะที่คือในกระเป๋าในเครื่องบินนั่นคือถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากอ่ะก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยเพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยล่าสุดค่ะ
0: ครับผม 6:58 นะครับวันนี้เรา2คนนะฮะคุณชยานันท์และผมพฤทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันเวลา 6:07 วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานี
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี
1: ้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 2-3 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
4: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
2: ด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่